0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20

0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

เซเซเว่นนะครับนี่คือลำดับสายลมนะฮะแล้วก่อนนั้นโจอี้โพสิตนะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะก็ล่าสุดนี่ก็ยังคงอยู่ใน Sunshine Top 20นะครับในกลุ่มหัวตารางเลยทีเดียวนะฮะใน Top 4ในอันดับที่4นะครับขึ้นจาก5ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตมาทั้งหมด9สัปดาห์แล้วด้วยนะครับ7:44 นะครับ Good morning รุ่งสวัสดิ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับด้วยนะครับที่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับกับผมดีเจแจ็คณัฐพลครับวันนี้มาแทนดีเจแบงค์กริด1วันนะฮะและแน่นอนฮะเดี๋ยวหลัง 8:00 มาพร้อมกับSunshine Talk About นะครับที่เราจะมีหัวข้อมาคุยกันแล้วก็จะมาให้คุณช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันนะฮะมาทาง LINE Official @ Sunshine Radio ด้วย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เอาละครับเริ่มต้นสเตจูนได้เลยนะครับตอนนี้ทางออนไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ www.sunshinefm.com นะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางใน TikTok ด้วยนะครับ TikTok Live นะครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะฮะอาจจะเป็นดีเจคนเดียวที่มาขึ้นก่อนใครเลย หาพวกก่อนหาพวกก่อนก็อยากทักทายนะก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับใครที่กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับก็หรือว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานนะครับก็ให้เดินทางถึงที่ทำงานนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะแล้วก็แน่นอนวันนี้อีก1วันนะฮะวันความหวังแห่งชาตินะครับหลายคนใครอยากเป็นเศรษฐีตอบมาได้เลยนะครับใน LINE Official Asai Sunshine Radio ฮะส่วนรีเควสของคุณเพิ่มเติมได้เลยทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลด้วย LINE Official Asai Sunshine Radio ฮะ

การเดินทางชัปเตอร์ใหม่นะฮะของสามเสนเลเซอร์นะฮะหลังจากที่เอกสุทธิเทพนะครับหรือว่าเอกสลิปปิ้งชิฟนะครับได้ประกาศนะฮะออกจากวงนะฮะก็ปล่อยให้สามเสนเลเซอร์ได้ทำงานกันต่อนะฮะหลังจากนั้นสามเสนเลเซอร์ก็มีการออดิชั่นแล้วมีคนเรียกว่ามีนักร้องหน้าใหม่ๆนะครับส่งเสียงเข้ามาออดิชั่นกว่าร้อยคนเลยทีเดียวแล้วก็ได้เรียกว่าได้ตัวซีเครตนะฮะอย่างป๊อปนะครับป๊อปชัชชานามบุปผานะครับซึ่งถือเป็นน้องเล็กที่สุดในวงตอนนี้เลยนะครับมาเป็นนักร้องนำคนใหม่ของสามเสนเลเซอร์สามเสนเลเซอร์นี่ผมตามมาตั้งแต่ยุคแรกเลยทีเดียวนะครับตอนที่เอกสลิปปิ้งชีฟนะครับก็มาทำเป็นไซด์โปรเจกต์นี่แหละก็ทำสามเสนเลเซอร์กันตอนนั้นยังเป็นมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกนะครับก็จะเป็นเพลงที่รู้สึกว่าจะมีเพลงละลายที่ผมชอบมากแต่มาครั้งล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยเพลงนี้มา Goodbye นะครับแล้วก็วงเล็บสักทีนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวนักร้องนำที่เรียกเสียงฮือฮาจากนักฟังเพลงโดยเฉพาะเราคนที่ชอบเพลงที่ค่อนข้างที่จะแบบทรงพลังอย่างนี้หน่อยนะฮะและที่สำคัญนะครับในตัว MV เองก็ได้เรียกว่าสมาชิกกิตติมศักดิ์นะครับอย่างพี่นงมือเบสอาจารย์มาลายนะครับแล้วก็ยังมีพี่เป๊กนะฮะมือกีตาร์นะฮะอดีตสมาชิกของ3เซนเลเซอร์ในยุคก่อตั้งนะฮะมาร่วมแจมในเรียกว่าใน MV เพลงนี้ด้วยนะฮะทำเอาหลายๆคนงงเลยเฮ้ยวงนี้มันมีมือเบส2วงมีไอ้มีมือเบส2คนมีมือกีตาร์2คนแต่เรื่องของอาจารย์มาลายเรื่องของพี่โหน่งเนี่ยโอ้โหนี่ต้องยอมรับจริงๆนะฮะความฮาตั้งแต่วงคิวนู่นแล้วนะฮะความฮาความเรียกว่าความพราวในความหลายๆอย่างนะฮะก็อ่ะถือเป็นการเปิดตัวที่ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วทีเดียวนะฮะวันนี้มีรีเควสต์เข้ามาด้วย Goodbye นะครับงานจาก3เสนเลเซอร์นะฮะหยิบมาเล่นให้ฟังนะฮะอ่ะเพิ่มเติมได้นะครับเพลงไหนอยากฟังฮะส่งมาได้เลยครับที่ LINE Official @sunshine radio กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับ

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: นะครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้พิกซี่คุณหญิงนะฮะเราไปครบวงชาติช่วง8โมงเช้ากันสักครู่แล้วก็ไปรอต้อนรับคุณผู้ฟังทาง 104.75 สตรีมพัทยาด้วยนะครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10.30 น.ถึง 3.30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailandเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ FacebookSunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

ศิลปินคู่ดูโอป๊อปหญิงล้วนนะฮะที่มีน้ำเสียงสวยงามเหลือเกินแล้วก็เพลงของเธอนี่ของทั้งคู่นะครับก็ถือว่างดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือหนึ่งงานจากลานดอกไม้ครับเดิมๆนะฮะรีเควสต์ของคุณในเช้าวันนี้ด้วยก่อนนั้นนนทนนกับไทม์ไฟนะครับฟีเจอริงเจฟซาเตอร์นะครับสองเพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้เลยนะครับ8โมงเช้า20นาทีนะครับกู๊ดมอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับด้วยนะครับที่ซันชายรีดอกกู๊ดไลฟ์กู๊ดมิวสิกนะฮะตอนนี้ก็ต้อนรับอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมครับออนแอร์เราตอนนี้ครับ 104.75 สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับอีกหนึ่งช่องทางหลังจากที่ออนไลน์ของเรานะครับทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วง 7:30 ที่ผ่านมารวมถึง TikTok Channel ด้วยนะครับในช่อง TikTok Sunshine Radio Thailand นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันมาพูดคุยกันนะฮะมาทำความรู้จักกันมาทักทายกันแล้วก็ยังเป็นหนึ่งช่องทางในการขอเพลงจาก Sunshine Radio ด้วยนะครับเช้าวันนี้นะฮะกับวันพุธกลางสัปดาห์ครับ16กันยายนวันความหวังแห่งชาติใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิประมาณนี้วันนี้คำนี้จังเจอกันบ่อยเหลือเกินนะฮะอ๋อแล้วก็พูดถึงวันนี้นะฮะนอกจาก4โมงเย็นจะลุ้นกันแล้วนะฮะวันนี้ทั้งวันยังต้องลุ้นกันด้วยนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าทางอุตุนิยมกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6โมงเช้าวันนี้ครับถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่หลายๆที่ก็ฝนตกครับอย่างที่บ้านก็ตกเหมือนกันตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าอากาศจะเย็นๆสดชื่นสดชื่นทำให้หัวใจคิดถึงดอยขึ้นมาอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ลงเพิ่งลงมาจากดอยมาดูกันหน่อยดีกว่าครับภาคเหนือวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะฮะแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่นะน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะฮะก็เรียกว่าครบเลยทีเดียวนะฮะอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็อยู่ที่22-26องศาเซลเซียสนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะฮะแล้วก็ตกหนักบางแห่งฮะเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีฮะภาคกลางมีฝนตกมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ60ของพื้นที่นะฮะฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณนครสวรรค์นะฮะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีนครสวรรค์นี้ผมก็จะชอบคุยกับเพื่อนแบบเราจะให้นิยามเขาเป็นจังหวัดอะไรดีคือเหนือตอนล่างกลางตอนบนประมาณนี้นะฮะอันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จัดให้นครสวรรค์อยู่ในโซนของภาคกลางนะครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับบ้านเราภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะตกหนักบางแห่งครับนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะฮะก็เรียกว่าในส่วนของชลบุรีเองไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆก็จะตกประมาณ170ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับซึ่งถ้าตามเรียกว่าตามแผนที่และเพชรบุรีนี่จะถูกจัดอยู่ในจังหวัดภาคกลางนะครับภาคกลางตอนล่างเลยนะฮะรวมถึงประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะฮะแต่ว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จับเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์จะอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะนอกจากเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ยังมีชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสนะครับที่จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็ตกหนักมากนะครับในบริเวณจังหวัดที่บอกไปแล้วส่วนฝั่งตะวันตกของภาคใต้ครับฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะฮะส่วนมากนะฮะบริเวณระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็วันนี้อ้อยังขายหนึ่งที่กรุงเทพและปริมณฑลฮะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่นะครับก็วันนี้พกร่มติดตัวไว้นะฮะก็ไม่เสียหายติดตัวไว้นะครับมีก็จะได้ใช้แต่ถ้ายามจะใช้แล้วไม่มีนี่ก็ถือว่าลำบากพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็เอาใจช่วยหลายคนนะครับที่เดินทางกำลังเดินทางเร่งรีบเดินทางนะครับเพื่อจะไปให้ถึงที่ทำงานหลายคนอย่างที่ทำงานแล้วเรียบร้อยหลายคนยังคงเขียนคิ้วอยู่หลายคนยังคงแต่งตัวแต่งหน้าอยู่นะเอาใจช่วยนะครับขอให้เดินทางถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สวัสดิภาพด้วยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นทำงานนะครับในสัปดาห์นี้กับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับยังมีความสุขด้วยนะฮะแล้วก็สี่โมงเย็นวันนี้มาลุ้นกันด้วยส่วนในช่วงของ Sunshine Talk About นะฮะเจ้าประจำ
ในช่วงของ DJ แบงค์กริดนะฮะวันนี้มีมาเหมือนเดิมแต่จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะทยอยถามคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันกับสัญชัย Talk About ด้วยนะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนึ่งงานจากเมอร์ครับ Featuring Black Heart นะครับนี่คือขึ้นใจ Request ของคุณในเช้าวันนี้ด้วยนะฮะยังคงส่ง Request ได้เลยครับทาง LINE Official @ Sunshine Radio ฮะ

0: ว่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามชื่อเพลงเลยนะครับขึ้นใจล่าสุดนะครับอันดับที่2ครับขึ้นจาก3ในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ติดตามด้วยกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิตสัญชัยท็อป20นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วนะฮะก่อนที่จะไปบริเวณโฆษณานะฮะเรามากันที่สัญชัย Talk About นะฮะประจำวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นไปติดตามกัน
1: สัญชัย Talk About
0: วันนี้นะครับดีเจแบงค์กริดฝากไว้นะฮะสำหรับสัญชัย Talk About นะฮะในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งนะฮะใกล้ตัวกันเลยทีเดียววันนี้หัวข้อนะครับตั้งขึ้นมาว่าทำไมหลายคนเป็นด้วยผมเชื่ออย่างนั้นก็คือช่วงก่อนนอนถึงกลายเป็นเวลาทองของการช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะหลายคนกดใส่ตะกร้าไว้หลายคนเอาแบบก่อนนอนนี่อะสักออเดอร์นึงก่อนนะประมาณนี้จะได้นอนหลับฝันดีประมาณนี้ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของคนเราไม่ได้เหมือนกันตลอดทั้งวันนะฮะคุณผู้ฟังแต่สามารถเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาอารมณ์ความเหนื่อยล้าและสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในขณะนั้นโดยเฉพาะช่วงเย็นจนถึงก่อนนอนฮะซึ่งมีหลายปัจจัยมาประกอบกันจนทำให้เป็นช่วงที่คนมีแนวโน้มเปิดรับการซื้อเพื่อความสุขมากขึ้นนะฮะคืออย่างข้อแรกเลยตอนเช้ากับตอนเย็นเราอาจจะเป็นนักช้อปคนละคนกันนะฮะซึ่งงานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับพบว่าช่วงเวลาของวันเนี่ยจะสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าที่คนเลือกซื้อในช่วงกลางวันการตัดสินใจมากขึ้นน้ำหนักกับประโยชน์ความจำเป็นหรือความคุ้มค่าแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเย็นผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกสิ่งที่ต้องตอบสนองความสุขและความพึงพอใจมากขึ้นนะครับหรือที่เรียกว่า hedonic consumption นะฮะซึ่งหมายถึงการบริโภคเพื่อความสุขนั่นเองและรวมไปถึงความเพลิดเพลินนะครับหรือว่าเป็นของรางวัลให้กับตัวเองเฮ้ยนี่อันนี้ผมเป็นบางทีเหนื่อยๆแล้วเข้าไปดูหน่อยนะในแอปซุ่มแอปอะไรก็ตามแต่เฮ้ยอันนี้กดใส่ตะกร้าไว้นานแล้วอะเออนะทำงานเหนื่อยมาทั้งตั้งนานแล้วซื้อเป็นของหวานตัวเองหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนข้อที่2ฮะก็คือก่อนนอนคือช่วงที่เราได้เวลาของตัวเองกลับคืนมาถึงแม้ว่าจะอยู่กับมือถือก็ตามแต่นะฮะซึ่งถือเป็นอีกเหตุผลสำคัญนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนอนเป็นเวลาที่ภารกิจส่วนใหญ่ของวันเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วใช่ไหมฮะตลอดทั้งวันคนจำนวนมากเนี่ยต้องทำงานเดินทางดูแลครอบครัวรับผิดชอบหน้าที่หรือตอบสนองกับต้องการของคนอื่นแต่เมื่อถึงช่วงก่อนนอนภาระเหล่านั้นนะครับลดลงฮะจึงกลายเป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่รู้สึกว่าไม่มีใครกำหนดว่าต้องทำอะไรนะฮะดังนั้นการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายดูคอนเทนต์จึงเป็นกิจกรรมพักผ่อนที่ใช้ความพยายามน้อยและสามารถสร้างความเพลิดเพลินได้ทันทีนะฮะซึ่งแนวคิดนี้มันมีความใกล้เคียงกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าbedtime procrastination นะครับซึ่งในบางบริบทเรียกว่า revengeBedtime นะครับคือการยอมเข้านอนช้าลงเพื่อรักษาเวลาส่วนตัวเอาไว้นะฮะหลังจากรู้สึกว่าตลอดทั้งวันแทบไม่มีเวลาของตัวเองเลยนะฮะส่วนข้อที่3เราไม่ได้เข้าโทรศัพท์เพื่อซื้อของแต่ของกลับมาหาเราเองอันนี้หลายคนเป็นนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญของการซื้อสินค้าในยุคดิจิทัลนะครับในอดีตนะฮะกระบวนการซื้อโดยทั่วไปก็เริ่มจากมีความต้องการก่อนแล้วก็ตามไปด้วยการค้นหาตามไปด้วยการเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วกดสั่งซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็โซเชียลคอมเมอร์สนะฮะกระบวนการสามารถกลายเป็นไถหน้าจอค้นพบสินค้าเกิดความต้องการแล้วก็ซื้อซึ่งความแตกต่างสำคัญก็คือความต้องการไม่ได้เกิดขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่าเราไปไถหน้าจอเจอเท่านั้นเองนะฮะส่วนข้อ4คืออัลกอริทึมนะฮะเป็นตัวเร่งนั่นเองนะฮะหลายคนหลายแพลตฟอร์มต่างๆก็เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้จากสิ่งที่ดูค้นหากดไลค์กดเข้าไปอ่านหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วนำข้อมูลเหล่านี้มาคัดเลือกเนื้อหาและสินค้าที่คาดว่าผู้ใช้จะสนใจนะฮะดังนั้นในช่วงก่อนนอนที่กำลังถ่ายหน้าจออย่างผ่อนคลายจึงมีโอกาสเจอสิ่งที่ตรงความสนใจอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ข้อ5นะครับเทคโนโลยีลดระยะห่างระหว่างอยากได้กับซื้อแล้วนะฮะซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการซื้อออนไลน์ในปัจจุบันมีขั้นตอนน้อยมากบัญชีผู้ใช้งานเนี่ยมีอยู่แล้วมีที่อยู่ส่งถูกบันทึกไว้อยู่แล้วระบบการชำระเงินก็พร้อมแล้วกดอย่างเดียวกดสั่งซื้ออย่างเดียวก็เรียบร้อยนะฮะก็ทำให้เราซื้อของได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการช้อปก่อนนอนไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวแล้วก็มั่งโทษตัวเองด้วยถ้าคุณคิดว่ามันสามารถทำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแต่ไม่ทำให้คุณล้มละลายต้องบอกก่อนนะฮะไม่ทำให้คุณล้มละลายนะฮะหรือว่าไม่ทำให้คุณเป็นหนี้สินเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีประเภทที่แบบเปเลเตอร์ประมาณนี้ใช่ไหมฮะพยายามอย่าให้เกิดขึ้นอย่างนั้นก็สามารถที่จะตอบสนองแล้วมันจะสร้างเรียกว่าความสุขนะครับ ตอบสนองความสุขแล้วก็ให้รางวัลรางวิ่งรางวัลกับตัวเองได้บ้างนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องตั้งอยู่พื้นฐานความพอดีพอดีนั่นเองเอาละฮะมาถึงสัญชัย Talk About เช้านี้นะฮะถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังคุณคิดว่าแอปที่คุณใช้อยู่เนี่ยน่าจะมองคุณว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรมารีวิวตัวเองผ่านตะกร้าช้อปปิ้งกันหน่อยนะฮะถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรมารีวิวตัวเองผ่านตะกร้าช้อปปิ้งกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวหลังเบรกโฆษณากลับมาในช่วงของสัญชัย Talk About นะครับ
1: สัญชัย Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19-20 กันยายนนี้
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

Sunshine Radio. Good life, good music. Cover my

0: เล่นให้ฟังสองเพลงสากลต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือในงาน Taylor Swift นะครับ Safe and Sound ที่ได้ The Civil Wars นะครับมาฟีเจอริ่งด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนนั้น Alex Warren นะครับกับ Rescue นะครับเล่นให้ฟังสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับเอาเลยฮะมากันที่ Sunshine Talk About เช้านี้ที่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับฟีเจอริ่งด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนนั้นอเล็กซ์วอร์เรนนะครับกับเลสคิวนะครับเล่นให้ฟัง2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเอาเลยฮะมากันที่ Sunshine Talk About เช้านี้ที่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับ
1: Sunshine Talk About
0: ที่ผมถามคุณไปนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งเนี่ยก่อนนอนของคุณนะฮะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรตอบคำถามให้ตรงนะฮะถามว่าคิดว่านะครับจินตนาการว่าแอปเนี่ยจะมองเราเป็นคนประเภทไหนเป็นคนยังไงประมาณนี้ไม่ได้ถามว่าคุณจะซื้ออะไรหรือชอบซื้ออะไรประมาณนี้นะฮะมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับที่ผมปักหมุดไว้นะฮะมากันที่ตอบมานะครับในช่วงของคนแรกเลยนะฮะคุณตอตอตับแป๊บ874ฮะชอบชื่อมากตอบมาว่าคิดว่าแอปมองว่าเป็นคนรักสัตว์มากๆค่ะเพราะว่าในแอปช่วงนี้ซื้อแต่อาหารและขนมของแมวส่งกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดไม่มีเวลาซื้อของให้ตัวเองเลยค่ะช่วงนี้ยุ่งมากและขอเพลงเก็บคะแนนให้กลิ่นฝนเต้นเฟิร์สวันครับโอเคเก็บคะแนนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณวาสินีนะครับตอบมาว่าถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยจากประวัติการซื้อได้ฉันกูชอบประโยคชอบคำนี้มากเรียกตัวเองว่าฉันนะครับฉันน่าจะถูกจัดอยู่ในประเภทสายคุ้มค่าคิดก่อนซื้อเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อเพราะต้องมีของใหม่หรือเพราะแบรนด์

0: แต่จะดูว่าจำเป็นไหมใช้คุ้มแค่ไหนและของเดิมยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ต่อก่อนว้าวสายคุ้มค่าเลยนะฮะอันนี้แอปก็น่าจะฟีดพวกต่างๆนานาที่ดูแล้วน่าจะคุ้มค่านะครับมาให้นะฮะสวัสดีพี่จั๊กครับพี่จั๊กนี่ตอบมาครับว่าพี่ก็ขยันหยิบใส่ตะกร้าจังอันนี้คงจะเป็นสไตล์มองว่าแอปคงจะพูดประมาณนี้นะฮะแล้วเมื่อไรพี่จะจ่ายตังค์สักทีเห็นหยิบใส่มาเป็นเดือนและบางตะกร้าก็ลืมไปแล้วมั้งรออะไรรอเงินออกก่อนเหรอเงินออกแล้วก็ยังไม่ซื้อสักทีอันนี้นี่ประมาณว่าแอปพูดได้ที่คงยังพูดประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้คือคำตอบจากพี่จั๊กฮะขอบคุณด้วยนะฮะสวัสดีคุณวรรณะคุณวรรธนีนะฮะคุณวรรณะเท่ากับวรรธนีนะฮะตอบมาว่าถ้าการซื้อของแอปบอกนิสัยเราก็คงเป็นสายอุปกรณ์ไอทีสายชาร์จหัวต่อสายพ่วงเมาส์คีย์บอร์ดและเคสอุปกรณ์ต่างๆต่อนั่นต่อนี่ไปมาสนุกดีเปิดตรงนั้นออกเจอนี้อ๋อขอโทษทีฮะเปิดตรงนั้นออกจอนี้จอเล็กไปเพิ่มตัวฉายยิงภาพขึ้นผนังสนุกสนานตอนนี้มีกระเป๋ามีเป็นกระเป๋าเลยค่ะมีพกพาและติดตั้งประจำจุดเลยเลิศเลยโอ้นี่สายไอทีเลยเหรอผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าคุณวรรธนีนี่จะชอบต่อนู่นต่อนี่เนี่ยเพราะไม่เคยเจอคุณผู้หญิงที่จะชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาพ่วงมาต่อมาเรียกว่าไปทางสายไอทีแบบเน้นๆ นะฮะอ่ะโอเคนะฮะหัวข้อสัญญาท็อกบัลเช้านี้ครับถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรตอบมาได้เลยนะครับทาง LINE Official Assign สัญชัย Radio ฮะ
1: สัญชัย Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
4: Sunshine Talk About
5: เอาละฮะมากันที่ Sunshine Talk About นะฮะอีกสองข้อความก่อนจะไปส่งท้ายชั่วโมงนี้กันมากันที่คุณฟ้าครับคุณฟ้าคิดว่าแอปจะมองตัวคุณฟ้าว่าเป็นคนชอบของเซลล์ค่ะเพราะจะช็อปแค่วันที่มีแคมเปญเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าจะอยากได้มากแค่ไหนก็จะรอวันที่มีแคมเปญกับเพย์เดย์เท่านั้นกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วรอถึงที่มีแคมเปญถึงจะกดจ่ายเงินค่ะอันนี้ก็ใกล้เคียงกับพี่จักนะฮะเอาไปมัดรวมกันได้ไหมแต่คนก่อนหน้านี้เขากดใส่ตะกร้าแล้วยังไม่ซื้อสักทีแต่นี่คือใส่ตะกร้าไว้แล้วแต่ก็ยังโอเครอเพย์เดย์ก่อนหรือไม่ก็รอวันคู่เดือนคู่ประมาณนี้ก่อนเนี่ย11 11อย่างงี้10 10หรือนี่99ผ่านไปแล้วใช่มั้ยคราวนี้ก็จะเป็น10 10แล้วนะฮะสวัสดีคุณอาม่า2 Bells ด้วยนะครับคุณอาม่า2 Bells นะครับมองว่าแอปคงจะมองว่าอยากได้ทุกอย่างแต่เลือกไม่ได้สักทีว่าตัดสินใจซื้อของหมดก่อนคนเลือกมากคิดเยอะ ประมาณนี้นะฮะขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยนะฮะถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังได้แอปน่าจะมองว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรตอบมาได้เลยนะครับทาง LINE Official แอสไซน์ Sunshine Radio ฮะหลังเพลงนี้ไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาติไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10.30 น.ถึง 3.30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

0: ับเมื่อสักครู่นี้นะครับยูคันดี้นะครับพีพีกริดนะครับแล้วก่อนนั้นก็คาตานะฮะงานจากนูนิวเป็น2เพลงที่มาแรงมากๆเลยครับในชาร์ตของซันชัยเรดิโอด้วยนะครับ9โมงเช้า22นาทีนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้พร้อมกันที่ซันชัยเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกทุกช่องทางเลยนะครับทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์นะฮะกับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนดีเจแบงค์กริด1วัน
1: ซันชัย talk about
0: ถึงแม้แบงค์กริดไม่มานะฮะแต่ก็ยังฝากซันชัยทอล์กอะบาวไว้แล้วก็หัวข้อที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคุณซึ่งแล้วก็มีเรียกว่าเป็นงานวิจัยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งว่าก่อนจะนอนเนี่ยหลายๆคนก็มักจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เลือกที่จะซื้อของกันไม่ว่าจะกดสตาร์กล้าไว้แล้วหรือว่าเซิร์ชหาของใหม่ๆหรือแม้กระทั่งจะมีของที่มันเด้งขึ้นมาให้ล่อตาล่อใจเราเนี่ยฮะก็เลยถามคุณไปครับว่าถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยของคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองคุณว่าเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าที่ส่งมายังไม่เจอใครที่จะซื้ออะไรที่รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดหรือว่าผิดปกตินะฮะ สวัสดีพี่น้ำฝนนะฮะใน TikTok ด้วยเขาบอกว่าไหนจะไลฟ์ไหนจะโอเพนแชทยังจะท็อปปิกอีกคนฟังคลิปนี้เหนื่อยมาก อันนี้แหละครับทำให้เราเหนียวแน่นกันรู้สึกมีช่องทางทุกช่องทางไปไหนก็เจอดีจังเลยอ่ะมาคุณที่สิริวันนะครับคุณสิริวันมองว่าแอปน่าจะมองคุณสิริวันนะเป็นคนประเภทนักจัดคำว่าจัดในที่นี้คือจัดของใช้จัดระเบียบในบ้านในครัวนะฮะไม่ใช่จัดจังชีวิตคนอื่นนะคะหยอกหยอกเพราะว่าอุปกรณ์ที่จัดที่มาเนี่ยก็คือพวกชั้นเก็บถาดจัดตู้เย็นกล่องใส่เก็บของใช้ชั้นวางเครื่องชงกาแฟและชุดชงชาอีกมากมายนักจัดของจริงวันนี้ก็เพิ่งสั่งชั้นเหล็กแบบหมุนเอาไว้วางเครื่องปรุงในครัวมีความสุขเล็กน้อยกับของของนักจัดบ้านอย่างเรานี่ก็แอปจะมองว่าเป็นนักจัดแน่นอนเลยนะฮะอันนี้เราก็ได้รู้พฤติกรรมของคุณผู้ฟังอย่างคุณสิริวัลย์เมื่อกี้ก็จะซื้อของประเภทที่แบบเอามาใช้งานได้จริงเอามาใช้อะไรเกี่ยวข้องกับมันส่งสะท้อนถึงเห็นตัวคุณสิริวัลย์น่าจะเป็นคนที่มีระเบียบมากๆเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีคุณเจครับคุณเจตอบว่าแอปน่าจะมองว่าเราเป็นคนประเภทมีเหตุมีผลค่ะที่รักการช็อปเพราะตะกร้าไม่เคยว่าง และถ้าถูกใจจะได้เห็นเงินในบัญชีไหลออกอย่างมีเหตุผลเสมอฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะมาด้วยนะฮะแล้วขอเพลงเช็คลิสต์ของบิลกินพ่อหนุ่มเทสดีมาด้วยเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีเพลงสากลขั้นก่อนแล้วกันเพราะว่ามีขอมานะครับจากพี่โก้ไทยฟู้ดนะฮะเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับขอบคุณคำตอบด้วยนะครับมากันที่คุณจิมฮะคุณจิมตอบมาสั้นๆเลยครับคุณจิมคิดว่าแอปน่าจะมองคุณจิมว่าน่าจะชอบดูแลตัวเองค่ะอยากดูดีไปเรื่อยๆขอดูคำสั่งซื้อย้อนหลังหน่อยได้ไหมว่าสั่งซื้ออะไรบ้าง มีฮะเมื่อกี้มีคุณฟังที่คุยกันส่งมาให้ดูอะไรว่ารายการสั่งซื้อย้อนหลังมีอะไรบ้างก็จัดเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวท็อปๆเลยทีเดียวนะฮะพอดูจากสินค้าที่สั่งซื้อไปนะฮะมาที่พี่ดิวฮะ พี่ดิวมองว่าแอปน่าจะสั่งของน่าจะสั่งของแบบกระจายครับผมทะลุทะลวงระดับเป้าหมายต่างๆในแอปครับผมแอปส้มนี่บ่อยจัดต่อมาแอปดำครับผม น่าจะเป็นลูกค้าประจำเพราะซื้อของกินของใช้แต่ละอย่างครบครับผมโดยเฉพาะเสื้อแฮะเสื้อที่ผมใส่เนี่ยฮะซื้อตามผมเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ดูทรงแล้วนะฮะร้านของชำแถวบ้านพี่ดิวนี่น่าจะทยอยปิดไปเป็นร้านๆไป อันนี้แซวอันนี้แซวมากันที่คุณจิมคุณจิมมาแล้วนะฮะคุณจิมตอบไปแล้วน่าชอบดูแลตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะโอเคอีกสัก1คำตอบแล้วกันคุณออยสปุกนิกฮะสวัสดีด้วยนะครับคุณออยสปุกนิกคิดว่าแอปคงจะมองคุณออยว่าเป็นคนรอบคอบประหยัดและชอบเทียบราคาของค่ะเพราะถึงแม้ของที่ซื้อจะมีความหลากหลายแต่สินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อซ้ำบ่อยๆจะไม่ซื้อที่ร้านเดิม เลือกร้านมอที่เชื่อถือได้และราคารวมส่งถูกที่สุดเท่านั้นที่จะต้องเสียเวลานั่งเทียบนานก็ตามค่ะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วขอเพลงกลิ่นฝนมาด้วยนะฮะเล่นให้ฟังแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คือผมเองท่านนิสัยพฤติกรรมของตัวเองก็คือถ้าจะซื้อของซ้ำเนี่ยของที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องใช้อย่างเครื่องอุปกรณ์ดนตรีหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับอ็อกเซสซอรีนะฮะผมจะเข้าไปดูประวัติการซื้อแล้วก็ซื้อร้านเดิมโดยไม่ได้มองราคาสักเท่าไหร่ประมาณนี้แต่คิดว่าที่สั่งมามันโอเคไงก็เลยคิดว่าซื้อร้านเดิมไม่ได้เปรียบเทียบอย่างนี้อันนี้จะเอาไปปรับใช้กับตัวเองบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอ่ะโอเคนะฮะก็ได้ทริคดีๆจากคุณฝั่งด้วยเอาละครับสัญชัยทอล์คแอบาวต์เช้านี้นะครับถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรตอบมาได้เลยฮะ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ไม่แรงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะฮะอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วนะครับนาฬิกาทรายนะฮะงานจากโมกี้ไลออนนะฮะก็ขึ้นเป็นอันดับ1ใน Sunshine Top 20นะครับติดตามการรายงานกันได้ทุกๆบ่ายวันอาทิตย์นะครับบ่าย 3:00 นไปต้นไปนะฮะขออภัยนะฮะบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปกับดีเจพิกไทยนะฮะขอบคุณด้วยสำหรับการสนับสนุนการจัดอันดับนะฮะโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็รวมถึงโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะฮะตอนนี้นะฮะกันยายนนี้พาร์คศรีราชาจ่ายแค่ 1,599 ก็เอาอยู่นะฮะก็จะเป็นสตูดิโอนะครับ 1,599 ถ้าเป็นดีลักซ์ก็จะเป็น 1,899 นะครับห้องพักพร้อมอาหารเช้า2ท่านพักสบายทำเลใจกลางเมืองเดินอาจจะกลางเมืองเดินทางง่ายพร้อมบริการรถกอล์ฟรับส่งนะครับในศรีราชานครนะฮะดีลนี้มีเฉพาะช่วงนี้นะฮะรีบกดอ่านก่อนพลาดเลยทีเดียวนะครับเงื่อนไขจองได้ตลอดเดือนกันยายนนี้เลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติม0383286600หรือ0863260257นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังส่งคะแนนได้ทุกช่วง DJ ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับซิสต้านะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของจุดด่างดำนะฮะเรื่องของฝ้านะฮะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวจริงนะฮะเรื่องฝ้านะครับมาแนะนำแล้วก็มาอยากให้คุณได้ทำความรู้จักและทดลองใช้ดูนั่นคือซิสต้านะครับเพราะว่าซิสต้าเนี่ยตัวจริงเรื่องฝ้าเลยนะครับและเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีเลยนะฮะซึ่งซิสต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าครับที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนั่นก็คือข้อแรกเลยครับคือเรื่องการยับยั้งฮะอันนี้เริ่มมีต้นตอเลยนะฮะก็คือยับยั้งก่อนเลยนะฮะเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุของการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงนะฮะตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยทีเดียวตามมาด้วยการผลัดครับขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าแล้วก็3คือฟื้นฟูฮะซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีอัลฟาอัลบูทินนะครับยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอเลยนะครับรวมไปถึงคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซึ่งซิสต้ารวบรวมทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไว้ในเซตฝ้าเชยเท้าแล้วนะฮะแนะนำใช้ให้ครบ3สเต็ปเลยนะครับประกอบไปด้วยสบู่เชยเท้านะครับช่วยเคลียร์ผิวหน้าสะอาดตามมาด้วยเซรั่มฝ้าเชยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและปิดท้ายด้วยเจลลำไยเชยเท้านะครับปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงนั่นเองนะฮะทุกคนนะครับสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะครับ

0: พลงใหม่ของ ETC ที่มีลายเซ็นชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะมีกลิ่นอายความเป็นแจ๊สอยู่ในเพลงนี้ด้วยนี่คือสวีทเหมือนก่อนนะฮะรีเควสต์ด้วยก่อนนั้นเช็คลิสต์จากบิลกิน2รีเควสต์ต่อเนื่องเลยในฝั่งที่ Sunshine Radio Good Life Good Music ด้วยนะครับ
1: Sunshine Talk About
0: กลับมากันที่ Sunshine Talk About เช้านี้นะฮะที่ถามไปว่าถ้าแอปช้อปปิ้งเนี่ยสามารถมองคุณได้คิดว่าแอปช้อปปิ้งเนี่ยจะคิดว่าคุณเป็นคนยังไงจากที่คุณซื้อมานู่นนี่นั่นจากประวัติการซื้อย้อนหลังประมาณนี้นะฮะโอ้โหวันนี้ข้อความถล่มทลายเลยทีเดียวให้คุณผู้ฟังขาช้อปเราเยอะมากเราเพิ่งรู้ว่าคุณผู้ฟังชาว Sunshine Radio วันนี้เป็นนักช้อปทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะมาที่พี่โก้ไทยฟู้ดครับพี่โก้ตอบว่าน่าจะมองพี่โก้ว่าเพราะบุคลิกลักษณะไลฟ์สไตล์จะถ่ายทอดจากสิ่งของเครื่องใช้เช่นการดูแลสุขภาพผิวพรรณร่างกายเสื้อผ้าเฉดสีและหรืออื่นๆจะสามารถสะท้อนลึกความเป็นอะไรนะความเป็นอเนกครับ ในความเป็นตัวตนรสนิยมของเราตอบท็อปคอเบาๆครับผมประมาณอ๋อตอบท็อกอะเบาครับผมออกประมาณนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้อธิบายมาว่าคิดว่าแอปเนี่ยเขาจะมองตัวพี่โก้เนี่ยเป็นแบบ

บ้างนะฮะมาที่ต่อมาช่วงแรกๆเลยนะฮะคุณแม่ฝนนะฮะคุณแม่ฝนนี่คิดว่าแอปจะมองว่าแอปจะช้อปปิ้งวิเคราะห์จากประวัติการสั่งซื้อน่าจะจัดแม่ฝนเป็นสายเตรียมพร้อมซื้อไวกดไวเวลาจะซื้อถ้าราคาแต่ละร้านพอๆกันก็ไม่ค่อยเสียเวลาเลือกนานแล้วค่ะดูแค่ว่าร้านไหนพร้อมส่งหรือส่งจากในประเทศก็กดสั่งเลยเพราะของส่วนใหญ่ที่ซื้อเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในวันข้างหน้าอย่างอุปกรณ์เครื่องเขียนของเด็กๆก็จะเตรียมสั่งไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดเทอมคติประจำตะกร้าช้อปปิ้งคือมีไว้ก่อนดีกว่าถึงวันใช้แล้วไม่มีแต่ตอนนี้ AI ขึ้นฟีดแต่รถยนต์พอได้แล้วดูจนจะไปพิตตี้แล้วล่ะค่ะงั้นแสดงว่าเตรียมที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าซื้อมาแล้วฮะหรือยังไงแล้วเราไปดูจริงนะผมก็เป็นตอนจะหาข้อมูลจะซื้ออะไรสักอย่างนึงมันก็จะขึ้นมาอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะสวัสดีคุณเอฮะคุณเอมองตอบว่าแอปคงจะมองเป็นคนประเภทสงสัยอยากกินค่อยสั่งฮ่าฮ่าฮ่านะฮะซึ่งส่วนใหญ่สั่งแต่ของกินบวยงี้บะหมี่กึ่งงี้ธัญพืชงี้ขนมอบขนมปังขนมที่ไม่เสียง่ายงี้กินหมดค่อยสั่งไม่ตุนแล้วก็เห็นอะไรเอ่ยอันนี้น่ากินก็จะลองสั่งมาถ้าถูกปากก็จะมีรอบสองรอบสามเพราะความเป็นคนชอบกินเลยสั่งแต่ของกินไงอิมาด้วยนะฮะส่วนสินค้าอื่นไม่ค่อยกล้าสั่งหรอกค่ะเคยสั่งครีมสั่งของใช้สั่งอีกหลายสินค้ามาอยู่ค่ะแต่น้องไม่ตรงปกเสียเงินกับพวกนี้ไปเยอะเลยเลิกมองเลิกสนใจไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงละอยากได้ก็เข้าร้านของสินค้าประเภทนั้นๆเอาเดี๋ยวนี้บางทีโชว์ห่วยบางร้านก็มีสินค้าพวกนี้ด้วยนะราคาไม่แรงด้วยจะลองใช้ตรงไหนก็ค่อยไปหยิบไปหาทดลองใช้แล้วถามไปด้วยแล้วพี่จักรนะครับอยู่ประเภทไหนเพราะอีหยังมาเล่าสู่กันฟังหน่อยเด้อครับผมอ่ะก็บอกไปแล้วผมก็อยู่สายเรียกว่าถ้าแอปมองผมเนี่ยก็เป็นประเภทใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับแล้วจะไม่ค่อยจะเปรียบเทียบก็คือถ้าซื้อซ้ำสินค้าประเภทเดิมสมมติที่เคยซื้อมาแล้วมันหายมันเสียอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปที่ประวัติการสั่งซื้อแล้วก็จะซื้อที่ร้านเดิมไม่ค่อยเปรียบเทียบราคาเท่าไหร่นอกจากเป็นสินค้าใหม่ๆที่เรายังไม่เคยซื้อเลยเนี่ยโอเคแหละจะมาเปรียบเทียบ1คือเปรียบเทียบเรื่องของราคาเรื่องของระยะเวลาการส่งเรื่องของการรีวิวก็จัดอยู่ในคนรอบคอบเหมือนกันนะเรานะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ฮะแม่ฝนมีวันนี้รวยด้วยค่ะโอเคตะบอนปากนะฮะคุณ1ฮะคุณ1ขอเพลงมาด้วยเหตุผลคำว่ารักของว่านและเพลงยิ้มง่ายของเฟลโลโอเคเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะฮะคุณดึงตอบว่าแอปน่าจะมองว่าเป็นคนประเภทชอบของถูกชอบของแถมค่ะไม่ลดไม่มีของแถมยังไม่ซื้อค่ะต้องลดแลกจากแถมเท่านั้นอันนี้สายตัวแบบต้องลดแลกจากแถมประมาณนี้นะฮะก็ได้อยู่ได้อยู่เพื่อความคุ้มค่าสวัสดีพี่ประสุเทพครับพี่เป็ดนะฮะคิดว่าแอปจะมองพี่เป็ดว่าเป็นคนใจง่ายฮะเพราะว่าเจออะไรที่ถูกใจก็จะ F เลยครับส่วนมากก็พวกเสื้อครับจนแฟนเริ่มบ่นแล้วครับว่า F อะไรกันนักหนาหลายคนอยู่ทรงนี้เหมือนกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เป็ดสุเทพด้วยคุณนุกครับคุณนุกตอบว่าแอปน่าจะมองคุณนุกว่าเป็นคนไปเรื่อยค่ะเดาใจเดาอารมณ์ไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองอยากซื้ออะไรก็ซื้อของบางอย่างอยากซื้อก็ซื้อเลยภายในไม่กี่นาทีถามตัวเองว่าต้องใช้ไหมไม่ทราบค่ะตอบมาให้เสร็จสับซื้อมาก่อนของบางอย่างอยู่ในตะกร้ามาเป็นปีก็อยู่อย่างนั้นจะเรียกว่าค่อนข้างเอาแต่ใจก็ได้ค่ะโอ้แอปน่าจะออกมีบ่นๆนะว่าคุณคนนี้นี่เอาแต่ใจมากประมาณนี้อ่ะอีกหนึ่งคำตอบแล้วกันครับคุณแม่น้องชาบูฮะคุณแม่น้องชาบูตอบมาครับว่าแอปน่าจะมองคุณแม่น้องชาบูเป็นคนประเภทรักสัตว์มากๆค่ะเพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับน้องหมาไม่ว่าจะเป็นอาหารหมาขนมหมาแชมพูอุปกรณ์แปรงขนและอื่นๆมากมายที่ขาดไม่ได้คือเสื้อผ้าของชาบูซื้อให้ทุกเดือนล่าสุดชาบูมีตู้เสื้อผ้าของตัวเองแล้วนะครับโอ้โหอันนี้คือสายแบบจริงจังมากฮะเราไม่ได้กินอะไรไม่เป็นไรแต่ลูกเราต้องได้กินประมาณนี้แน่ๆเลยนะฮะขอบคุณคำตอบด้วยนะฮะแอนยังตอบมาได้นะครับในช่วงของ Sunshine Talk About ถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองว่าคุณเป็นคนประเภทอะไรเพราะอะไรนะครับมากันที่รีเควสต์นี้ด้วยครับ BTS กับ Normal ที่นี่ Sunshine Radio ฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
3: เอาละครับเดี๋ยวได้เวลาส่งคุณผู้ฟังทาง 104.75 สตรพัทยานะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่จากทีมข่าวกองทัพเรือชั่วโมงหน้ากลับมาฮะซันชายทอล์คอะเบาท์รออยู่ครู่เดียวครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 15:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

0: เริ่มต้น2เพลงเลยนะครับว่านธนกฤตนะครับนะฮะกับเพลงนี้นะครับเหตุผลของคำว่ารักนะครับฟีเจอริงมาคริสออฟบัสด้วยนะฮะส่วนก่อนนั้นเพลงใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะฮะเพิ่งปล่อยมาได้วันเดียวเองสินซิงคูล่านะครับกับขอบคุณนะครับ2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้10โมงเช้า17นาทีครับต้อนรับกลับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับ
1: Sunshine Talk about
0: แน่นอนฮะยังคงอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของ Sunshine Talk About นะฮะที่เราถามคุณผู้ฟังไปนะครับว่าจากประวัติการช้อปปิ้งของคุณเนี่ยถ้าแอปเนี่ยเขาสามารถเดานิสัยของคุณได้เนี่ย

0: ขาจะมองคุณนะครับเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรนะฮะอ่ะมาไล่เรียงกันเลยสวัสดีคุณธีฟ้าครับคุณธีฟ้าตอบว่าแอปน่าจะมองว่าเราเป็นคนเลือกซื้อของตามความชอบและความคุ้มค่าค่ะเพราะถ้าชอบอะไรหรือเจอของที่ถูกใจจะชอบค้นหาเปรียบเทียบราคาดูรีวิวแล้วค่อยตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะของที่รู้สึกว่าซื้อแล้วได้ใช้จริงหรือเป็นของที่ตรงกับความสนใจในช่วงนั้นค่ะโอ้โหอันนี้ละเอียดมากๆเลยทีเดียวหมายถึงว่าเป็นคนละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะฮะผมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละแต่พอเลือกได้เสร็จแล้วปรากฏว่าคูปองลดเยอะๆที่เราเก็บไว้หมดแล้ว ความไวเป็นเรื่องของปีศาจนะครับเพราะฉะนั้นกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนเลยแล้วเราค่อยไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะเอาส่วนลดเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะฮะสวัสดีคุณบีมฮะคุณบีมนี่อยู่ประเภทคิดว่าแอปจะมองเป็นประเภทสายใส่ตะกร้าไว้ก่อนส่วนจะซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันอีกทีเพราะบางอย่างเห็นแล้วอยากได้แต่พอถึงเวลาจะกดใจจริงขอคิดอีกทีแล้วก็ปล่อยครั้งอยู่ในตะกร้าแบบนั้นแหละค่ะอันนี้คุ้นๆนะฮะมีคล้ายๆใครสักคนในนี้นะฮะ อ่ะแต่ก็ดีนะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเพื่อความรู้สึกชื่นใจเพื่อความรู้สึกเอ้ยมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะซื้อทีเอ้ยช่างใจนิดนึงเป็นเรื่องของสตุ้งสตางประมาณนี้นะฮะสวัสดีคุณเบียร์จ้าด้วยนะฮะคุณเบียร์จ้ามองว่าคิดว่าแอปจะมองคุณเบียร์จ้าว่าเป็นสายแม่บ้านเพราะสั่งแต่พวกของใช้แฟบ ยังมีคนใช้คำนี้อยู่นะผมชอบมากเลยจริงๆคำนี้จริงๆผมโตมาคำนี้ก็คือผงซักฟอกก็แหละนะฮะเป็นผงซักฟอกสบู่ยาสระผมเพราะไม่อยากขนจากซูเปอร์สั่งมาแบบยกลังถูกกว่าอันนี้คุ้มค่าเฮ้ยแต่ผมชอบใช้คำว่าแฟบเนี่ยชอบมากเลยทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นคำติดปากมาถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวจริงๆอันนี้จริงๆเลยเหมือนกับที่บ้านเนี่ยคุณป้าอาโกอะไรเงี้ยช่วยไปหยิบหม้ออวยสีเขียวมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปถึงก็ไม่เจอแต่หม้ออวยสีน้ำเงินนะฮะหลายคนอาจจะมองงงด้วยว่าหม้ออวยคืออะไร สวัสดีพี่น้ำฝนสวัสดีพี่น้ำฝนนะฮะพี่น้ำฝนบอกว่าแอปน่าจะรำคาญค่ะด้วยความที่อยู่ในแก๊ง OCD จะไปมัดรวมกับแบงก์กริดเลยนะฮะก็นั่นแหละค่ะไม่ชอบเห็นอะไรค้างๆคามีแจ้งเตือนคาอยู่เลยไม่ค่อยกดใส่ตะกร้าไว้จะกดซื้อตอนที่จะใช้สิ่งนั้นๆเลยแอปคงจะบอกว่ากดไว้บ้างเธอจะได้จำว่าชอบอะไรนี่คือไม่มีการใส่ตะกร้าค้างไว้นะฮะซื้อเลยมาเร็วเคลมเร็วเจอจ่ายจบประมาณนี้นะฮะสวัสดีคุณบีเบ้ฮะคุณบีเบ้ฮะตอบมาว่าแอปคงจะมองว่าน่าจะเป็นคนล่อซื้อง่ายเจอจ่ายจบค่ะ อันนี้เราตอบมาสั้นๆแต่ได้ใจความมากแอปจะมองคุณบีเบ้เป็นคนล่อซื้อง่ายนะครับเพราะว่าเวลาแอปบอกว่าโปรลดจะจ่ายเงินทันทีโดยยังไม่เช็คราคาดีๆเลยว่ามันลดเท่าไหร่แล้วชอบมาเจอที่ถูกกว่าทีหลังตลอดแล้วส่งสติ๊กเกอร์ซึมเศร้ามาเนี่ยโอ้ยเอ็นดูอันนี้เจอใจจบจริงๆคุณกระแตครับคุณกระแตตอบมานะครับว่าแอปคงจะมองว่าแอปคงเรานิสัยเรานิสัยกระแตไม่ออกค่ะเพราะช้อปปิ้งออนไลน์น้อยมากและสั่งซื้อสินค้าคละประเภทแต่ถ้าให้เดาจากการสั่งสินค้าล่าสุดแอปคงคิดว่าเป็นคนรักสุขภาพค่ะพอเพิ่งซื้อรองเท้าวิ่งมาแต่ยังไม่ได้ออกมาใส่วิ่งสักกิโลเมตรเลยค่ะทำทรงเป็นรักสุขภาพทิปไว้ก่อนไม่เป็นไรซื้อมาก่อนฮะผมก็เริ่มต้นอย่างนี้เหมือนกันซื้อมาก่อนเดี๋ยวจะได้วิ่งเองแหละแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะสวัสดีแม่หมูด้วยนะครับแม่หมูตอบมาฮะแอปคงจะมองว่าเป็นคนประเภทหลอกขายง่ายเห็นของลดราคาไม่ได้มือไวสุดๆบางทีเจอของปลอมโดนลูกบ่นกดคืนสินค้าแทบไม่ทันทุกวันนี้พยายามเลื่อนผ่านและปิดการแจ้งเตือนแล้วค่ะพี่แจ็คอ๋อโอเคฮะอันนี้ออกแนวแอปคงจะมองว่าคุณแม่หมูนี่หลอกง่ายนะประมาณนี้นะฮะคุณสุฮะตอบมาสดๆร้อนๆตอนนี้เลยฮะคุณสุตอบว่าแอปคงจะมองว่าส่วนใหญ่ถ้าเจอที่ถูกใจจะใส่ตะกร้าไว้มีสินค้าหลายประเภทมากค่ะตามความเหมาะสมแต่จะทยอยซื้อค่ะเก็บโค้ดส่งฟรีชอบสั่งทั้งแอปส้มและแอปดำจะเปรียบเทียบ2แอปว่าราคาต่างกันไหมแต่ถ้าชอบแล้วกำลังไลฟ์จะกดแล้วสั่งเลยเพราะส่วนลดเยอะค่ะอันนี้ก็ออกแนวสายลดราคานะครับความคุ้มค่านะครับอีกหนึ่งข้อความแล้วกันนะฮะอีกหนึ่งข้อความครับก็เป็นข้อความจาก เจตุกเดินชัยเจตุกตอบว่าแอปน่าจะเดาว่าเป็นคนดีมีเหตุผลในการเลือกซื้อของดีดูแล้วดูอีกว่าตัดสินใจซื้อได้ไอ้กว่าจะตัดสินใจซื้อได้แต่พอซื้อแล้วจะเดาเป็นคนใจง่ายเชื่อคนง่ายเนาะมั่นใจเนาะงี้ค่ะประมาณนี้นะฮะแสดงว่าแอปน่าจะคิดว่าเป็นคนที่น่าจะซื้อง่ายๆนะฮะ
1: Sunshine talk about
0: ถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรตอบได้เลยตอบได้เลยครับที่Line Official @ Sunshine Radio ฮะ

ชื่อว่าหลายคนแอบยกตัวตามเพลงนี้นะฮะ Happy Family ผมก็สั่งนะครับแล้วก่อนนั้นจีซูกับคลิกด้วยนะฮะ2เพลงต่อเนื่องเลยอ่ะก่อนเบรกโฆษณาครับมากันที่สุภาลัยเซนส์พัทยานะฮะให้คุณเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยาคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาเลยครับที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนส์นะครับคอนโดใหม่จากสุภาลัยนะครับราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านนะครับห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้น 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้นะครับถึงเวลา Unlock Your Sense แล้ววันนี้นะฮะพรีเซลนะครับจำไว้เลยครับให้แม่นนะฮะ 19-20 กันยายนนี้นะฮะพิเศษสำหรับ50ท่านแรกเท่านั้นนะฮะเมื่อจองในงานรับฟรีเซตเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชวนคุณครับมาสเตย์เคชั่นนะครับพร้อมปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในแบบของคุณครับพบกันฮะ 19-20 กันยายนนี้ที่สุภาลัยเซนส์พัทยาสอบถามโทรเลยนะครับ1720นะฮะหรือว่า www.worldwideweb นะครับ.suphalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Talk About
4: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะที่ Sunshine Talk About เช้านี้กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังนะฮะทางดีเจแบงก์กริด1วันนะฮะก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะฮะกับที่ถามคุณไปว่าถ้าแอปช้อปปิ้งสามารถเดานิสัยคุณจากประวัติการสั่งซื้อออนไลน์ย้อนหลังแอปน่าจะมองว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไรสวัสดีคุณปูฮะคุณปูตอบมาสั้นๆง่ายๆเลยแอปต้องเป็นแอปต้องเดาว่าคุณปูต้องเป็นคนกินเก่งแน่ๆเพราะส่วนมากจะสั่วแต่ของกินเลยค่ะอ๋อต้องสั่งเลยคำว่าสั่งแต่พี่เป็นวอลแวนมาโอเคส่วนมากจะสั่งแต่ของกินเลยค่ะผมตอบกลับไปมีของกินมีแต่ของกินแน่ๆเลยเนี่ยแอปจะมองว่าสายกินสายกิน สวัสดีคุณเบนจี้ฮะคุณเบนจี้ตอบมาว่าแอปจะมองว่าแอปน่าจะมองว่าเป็นนักดองตะกร้าเป็นคนประเภทใส่ตะกร้าเพื่อความสบายใจจ่ายเมื่อหัวใจและกระเป๋าสตางค์เห็นพ้องต้องกันถ้ารู้สึกอยากได้อยู่ค่อยตัดสินใจกดจ่ายค่ะแล้วขอเพลงคาตามาด้วยเล่นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะขอบคุณสำหรับคำตอบนะฮะอันนี้คล้ายกันหลายคนเป็นกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะฮะมากันที่น้องเพชรฮะน้องเพชรตอบมาครับว่าขอดูนิดนึงฮะ ถ้าแอปมองได้อย่างเดียวคือเธอเป็นคนขี้งกเยเพชรใส่ส่วนลดทุกอย่างใช้หมดไม่สนคูปองไหนรู้สึกชนะค่ะไม่ว่าจะส่งฟรีลด 20-30% หรือกี่เปอร์เซ็นต์2บาทก็ลดเก็บหมดเราเป็นผู้หาเงินเองจ่ายเองเพราะฉะนั้นต้องเอาให้คุ้มเงินหายากสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ค่ะเคยลดได้สูงสุดแหมอันนี้ขิงเลยด้วยนะเคยลดได้สูงสุดจ้า990บาทเหลือ189บาทวันนั้นยิ้มทั้งวันล้นลามากเลยทำยังไงอันนี้ต้องขอก็ได้เคล็ดลับบ้างนะฮะเพชรบอกว่าหนูเก่งค่ะสวัสดีคุณรุ้งฮะคุณรุ้งนะครับตอบมาว่าแอปน่าจะมองเราเป็นนักวางแผนที่ชอบเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าจะกดซื้อมีการเข้าเทียบราคาหลายร้านมากๆค่ะดูแล้วดูอีกดูโปรดูราคาดูความคุ้มค่าค่ะอันนี้เป็นสายแบบวางแผนนะฮะสายวางแผนนะฮะแล้วขอเพลง Your Candy มาด้วยสวัสดีคุณแก้มฮะคุณแก้มตอบมาแอปน่าจะมองว่าเป็นคนแพ้ของน่ารักค่ะเพราะบางอย่างไม่ได้จำเป็นเลยแต่ถ้าเห็นว่าเป็นของน่ารักพวกตุ๊กตาอาร์ตทอยตัวต่อเลโก้ของกระจุกกระจิกทั้งหลายเห็นแล้วอดใจไม่ได้จริงๆค่ะกดสั่งไปก่อนรู้สึกว่าซื้อแล้วมีความสุขก็ถือว่าดีต่อใจอ่ะทำงานหาเงินมาเหนื่อยใช้เงินบ้างไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคครับมาที่คุณหนูนิวฮะคุณหนูนุนิวนะฮะคุณหนูขออภัยคุณนู่หนูนุนิวนะฮะแอปน่าจะมองว่าเป็นคนประเภทนักช็อปสายประหยัดค่ะเพราะก่อนจะกดสั่งอะไรน่าจะเช็คราคาเทียบโปรดูค่าส่งแล้วก็รอช่วงลดราคาถ้าไม่คุ้มคือไม่ซื้อเรียกว่าแอปเห็นประวัติแล้วน่าจะรู้เลยว่าคนนี้ต้องมีโค้ดส่วนลดก่อนที่จะยอมจ่ายค่าอันนี้ก็สายแบบวางแผนนะฮะสายคุ้มค่าสายคุ้มค่าประมาณนี้มาที่คุณจูนฮะคุณจูนมองว่าแอปน่าจะมองจูนเป็นแม่บ้านสายตุนค่ะชอบซื้อของใช้ในบ้านแบบยกลังซื้อทีเยอะใช้โค้ดลดแบบคุ้มค่าซื้อเยอะมันก็ใช้ได้นานๆค่ะสบายใจดีเอออันนี้ประสบการณ์ผมไม่มีคุยกับเพื่อนผู้ชายเหมือนกันจะซื้อทีเพื่อนผมจะซื้อน้ำมันเครื่องก็คือมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ตัวเองใช่ไหมก็ซื้อทียกลังเหมือนกันนะเออแต่ผมไม่เคยซื้อไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยน่าสนใจเหมือนกัน สวัสดีคุณเลลาฮะคุณเลลาตอบมาครับว่าแอปน่าจะมองว่าเป็นทาสที่จริงใจเพราะในแอปมีแต่รายการอาหารแมวอาหารเม็ดอาหารเปียกแมวเลียขนมกินเล่นนมแพะเสื้อของเล่นคอนโดแมวซื้อให้แมวมากกว่าตัวเองอีกค่ะวลีที่ว่าเราอดได้ลูกเราห้ามอดใช้ได้เลยค่ะโอ้โหนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะเรียกได้ว่า อย่างที่บอกนะฮะเราอดได้ลูกเราห้ามอด ต่อกันที่คุณน้ำฝนนะฮะคุณน้ำฝนตอบมาว่าหากย้อนดูรายการช็อปแล้วแอปคงจะให้เป็นคนคลั่งรักค่ะเพราะของทุกอย่างที่ช็อปมามีแต่ของเด็กหญิงวัย6ขวบคนเดียวเลยค่ะและจะเป็นคนคลั่งรักที่มีความสุขที่สุดเวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มของเขาเวลามีของมาส่งครับประมาณนี้ขอบคุณเพลงคาตามาด้วยอันนี้ซื้อของให้ลูกซื้อของให้น้องคนเล็กนะครับวัย6ขวบนะฮะดีจังเลยฟังแล้วรู้สึกใจฟูจริงๆเลยนะฮะอ่ะอีกหนึ่งข้อความแล้วกันนะฮะคุณเบบี้บิวฮะคุณเบบี้บิวตอบว่าแอปน่าจะมองว่าเป็นคนประเภทใส่ตะกร้าเก่งจ่ายเงินจริงอีกเรื่องเพราะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนทุกอย่างรอ9เดือน9 10เดือน10ค่อยว่ากันค่ะ แล้วขอเพลงเชียร์ลิสต์ของบิวกินมาด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นสายเรียกว่าใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับทุกคนเป็นนะหลายคนเป็นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงจังหวะเหมาะจะซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงเฟลโลครับนี่คือยิ้มง่ายเดี๋ยวกลับมาครับกับสัญชัยทอล์คอะเบาท์ฮะ

0: ไอ้เฟลโลเฟลโลเนี่ยฮะสองเพลงต่อเนื่องแล้วเป็นสองรีเควสต์คุณด้วยเอาละครับมาชวนคุณดูคอนเสิร์ตดีกว่าครับคอนเสิร์ตนี้ Exclusive Concert with The Palace Legend of Retro เนี่ยฮะพบกับ The Palace นะครับวงดนตรีเรียกว่าซุปเปอร์กรุ๊ปของเมืองไทยนะครับที่เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินและนักดนตรีชื่อดังระดับตำนานในยุค70 80นะครับ 70s 80s นั่นเองที่จะมาปลุกทุกความสนุกของบทเพลงสไตล์เรโทรดิสโก้และป๊อปแดนซ์ในอดีตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าใครคุ้นเคยกับวงนี้พี่จิ๊บวสุมาพี่ปุ๊อัญชลีจงพลีกิจมาและอีกหลายต่อหลายคนเลยครับในยุคนั้นนะฮะพบกันได้ครับศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับ6โมงเย็นถึง5ทุ่มห้องบางแสนนะครับชั้น5 Meeting and Eventcenter นะครับโรงแรมแคนเทอรี่อมตะบางปะกงราคาบัตรนะครับที่นั่งละ 2,000 บาทนะครับพร้อมเครื่องดื่มไวน์1แก้วนะฮะแล้วก็มีแพ็คเกจแบบเหมาโต๊ะด้วยครับโซน A โต๊ะละ 12,000 4ที่นั่งนะฮะพร้อมไวน์2ขวดหรือวิสกี้1ขวดโซน B โต๊ะละ 10,000 บาท4ที่นั่งพร้อมไวน์1ขวดหรือวิสกี้1ขวดแล้วก็โซน C โต๊ะละ 8,000 บาท4ที่นั่งพร้อมไวน์1ขวดที่สำคัญตอนนี้เรามีกิจกรรมให้คุณร่วมสนุกด้วยในFacebook ของ Sunshine Radio เพราะฉะนั้นเข้าไปร่วมลุ้นได้นะฮะเผื่อคุณจะได้เป็น1ในคนพิเศษที่จะไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตของ The Palace Legend of Retro กันนะครับซึ่งก็สำรองที่นั่งได้ครับที่คุณออยครับ0868332719และคุณฟ้า0817139493นะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้หาดูง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณพลาดนะครับ
1: Sunshine Talk About
0: เอาเลยครับเรามาปิดจ็อบกันกับสัญชัยทอกระเบาเช้านี้นะฮะยังคงอยู่ด้วยกันนะครับถ้าแอปนะครับแอปช้อปปิ้งเนี่ยดูคุณจากการซื้อย้อนหลังเนี่ยคุณคิดว่าแอปที่จะมองคุณเป็นคนแบบไหนเพราะอะไรนะฮะมาที่คุณดรีมสุธิดานะฮะเป็นคนเดียวที่ผมขอดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังแล้วส่งให้ดูด้วยนะ คุณดีตอบว่าดูจากที่สั่งแล้วน่าจะเป็นแฟชั่นนิสต้าค่ะพี่แจ็คเพราะที่สั่งมีแต่เครื่องสำอางและเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดสั่งไดเป่าผมเซรั่มโฟมล้างหน้าเพิ่มความสวยและอันนี้ไม่เข้าพวกฮะคือหมูแผ่นอบกรอบมา2ลังฮะพอผู้ชายมาไลฟ์ขายค่ะชอบช่วยกดซื้อแต่ว่าดูจากประวัตินะฮะโอ้โหมีแต่แบบเรียกว่าเทสดีเทสดีนะฮะถือว่าเทสดีจริงๆอ่ะขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยนะฮะอ่ะมาไล่เรียงกันนะฮะคุณเบบี้บิลรู้สึกผมอ่านไปแล้วนะคุณเบบี้บิลใช่ไหมก็คือใส่ตะกร้าเก่งใจเงินจริงอีกเรื่องเพราะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนทุกอย่างรอ9เดือน90เดือน10ค่อยว่ากันอ่ะอันนี้อ่านไปแล้วเรียบร้อยคุณอูมี่นะฮะตอบมาว่าแอปคิดว่าน่าจะถูกแอปมองว่าเป็นชาวสวนแน่เลยค่ะเพราะส่วนใหญ่สั่งแต่ต้นไม้ปุ๋ยและพวกอุปกรณ์ทำสวนบ่อยมากและขอเพลงของแป๊กผลิตโชคมาแล้วมาด้วยนะครับเล่นให้ฟังแล้วอุ๊ยอันนี้ก็เพิ่งจะมีความรู้ใหม่ผมเคยครั้งเดียวจริงๆแล้วก็ไม่กล้าซื้ออีกเลยก็คือสั่งต้นไม้พอมาถึงบ้านแล้วแบบน้องจะรอดไหมแต่ทุกวันนี้รอดนะฮะบอกก่อนว่ารอดแต่เราก็ต้องมาตัดแต่งต้องมาดูแลต้องมาเข้าไปงมอีกทีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นมีประสบการณ์ยังไงกับการซื้อต้นไม้ออนไลน์นะฮะโอ้โหผมมาเห็นสภาพน้องแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารมากๆเลยนะฮะใบนี้เขียวดุดร่วงหมดเลยแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่ลงดินสักทีนะฮะด้วยความที่ประคบประงมสวัสดีคุณน้องโบครับน้องโบบอกว่าน่าจะมองเป็นคนเป็นคุณแม่แมวท่านหนึ่งใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมใช่โอเคเพราะฉะนั้นสั่งแต่อุปกรณ์ใช้สำหรับแมวล่าสุดเมื่อวานเพิ่งกดสั่งปลอกคอแมวและสเปรย์ดับกลิ่นน้องแมวค่ะแล้ววีก่อนก็ลองสั่งทรายแมวอันใหม่มาลองไหนจะอาหารถุงมือทำความสะอาดอีกโอ้มีครบเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทาสแมวนะฮะน้องแอลตอบมาว่าแอปคงจะมองว่าเป็นประเภทซื้อตามโปรค่ะเป็นทาสการตลาดค่ะฮ่าฮ่าอันไหนไม่มีโปรโมชั่นไม่ซื้อค่ะจะได้รอให้จัดโปรก่อนถึงจะซื้ออ่ะอันนี้ลูกค้าคุณลูกค้าเรานะฮะคงจะได้ทราบแล้วฮะว่าคุณผู้ฟังของชาวสัญชาติเรดิโอนี่เน้นโปรนะฮะเพราะฉะนั้นมีโปรอะไรรีบปล่อยมาเลยครับที่สัญชาติเรดิโอเลยนะฮะสวัสดีคุณออมมี่ฮะถ้าแอปสามารถเลือกนิสัยจากประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้แอปน่าจะมองว่าเป็นคนประเภทไอทีที่รักแมวฮะเพราะล่าสุดมีทั้งคีย์บอร์ดเมาส์คีย์แคปลำโพงเมื่อซื้อของตัวเองแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออาหารแมวห้ามเด็ดขาดเลยครับคุณออมมี่นี่เป็นสาย IT รักแมวนะฮะ มาที่พี่หนูปลา

0: ปลานะครับในส่วนของพี่ปลานั้นต่อคงมองว่าป้าแกเป็นคนที่ต้องได้ของที่มากขออีกทีนะต่อคงมองว่าป้าแกเป็นคนที่ต้องได้ของที่มาจากร้านอ๋อพิมพ์คำว่ามาเป็นมากนะฮะก็คือคนที่ได้ของที่มาจากร้าน Official เท่านั้นแล้วก็ราคาถูกแบบสมเหตุสมผลแต่ก็ต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดด้วยป้าถึงยอมจะกดสั่งซื้อจะเอาราคาถูกมากๆที่ไม่ใช่ร้าน Official มาหลอกล่อป้าแกไม่ได้เลยและอย่าหวังว่าจะขายของราคาเกิน500จากป้าแกยากมากแทบไม่มีค่ะนี่คือขออนุญาตตอบสั้นๆนะฮะประมาณทะเลเรียกพี่และขอฝากเตือนไปยังบรรดาเหล่ามิจจี้ทั้งหลายนะฮะอย่าโทรเบอร์ของพี่หนูปลานะฮะ เพราะว่าจะคุณจะเจอความน่ากลัวทันทีขึ้นมาทันทีคุณมิกุฮะตอบมาว่าแอปคงจะมองว่าเป็นเด็กติดผ้าสารพัดผ้าที่แอปมีขายจัดมาแทบจัดทุกชนิดใช้มั่งไม่ได้ใช้มั่งอีกเรื่องลายผ้าน่ารักบางชิ้นดีไซน์ดีตามภาพบางชิ้นไม่ตรงปกแต่ราคารับได้ก็มากองเต็มตู้อยู่ตอนนี้ค่ะอันนี้สายนี้จะเก็บผ้านะครับคุณใจเจ้าเอ๋ยฮะตอบมาว่าแอปช้อปปิ้งสามารถอนุสัยคุณจากบทการสั่งซื้อคิดว่าแอปคงจะมองคุณใจเจ้าเอ๋ยเป็นคนประเภทคนไร้สาระอ่ะทำไมอ่ะ เพราะอะไรเพราะของกระจุกกระจิกของ10บาท20บาทกิฟต์เอ่ยที่มัดผมเอ่ยผ้าขนหนูนั้นมีแต่ซ้ำๆแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้คิดว่าแอปจะมองคุณใจจะเอ่ยเป็นคนไร้สาระใช่ไหมฮะแต่เชื่ออะไรที่ซื้อแล้วมันทำให้เราใจฟูขึ้นมาได้ก็โอเคนะผมมองว่าอย่างนั้นนะคุณลิตาพัทครับแอปคงประเมินว่าแอปคือคุณลิตาพัทเนี่ยคือคนฟุ่มเฟือยของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเน้นถูกแบบไม่ซ้ำและไม่จำไม่ได้ว่าซื้อมาตอนไหนบางทีของมาส่งแกะดูแล้วเอาไปเรียงมีแล้วนี่หว่านี่แหละคนฟุ่มเฟือย2026 แอปมองก็เป็นคนฟุ่มเฟือยนะฮะพี่พาสฮะพี่พาสตอบมาครับแอปน่าจะบ่นเราว่าช่างเลือกเลือกเยอะเลือกมากในตะกร้ามีเป็นร้อยรายการ10ร้านซื้อสักทีเถอะพี่ประเภทเลือกเยอะเลือกนานซื้อของแต่ละอย่างที่ต้องซื้อจะกดใส่ตะกร้าหลายร้านมากเปรียบเทียบราคาดูรีวิวแล้วของส่วนใหญ่ของใช้ในบ้านถ้าเป็นของส่วนตัวจะมีแค่เคสโทรศัพท์ขนาดเป็นของใช้ในบ้านยังเรื่องเยอะขนาดนี้ยังเลือกเยอะขนาดนี้สุดท้ายจำเป็นต้องใช้จริงๆค่อยกดสั่งโอ้นี่ช่างเลือกแน่นอนนะสายคุณแม่บ้านประมาณนี้นะฮะก็จะเลือกนิดนึงเป็นเรื่องธรรมดาคุณหนูนุ่นนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะตอบมาครับว่าถ้าไม่ใช่สิเดี๋ยวขอดูนิดนึงแอปน่าจะตอบว่าแอปน่าจะงงจนเออร์เรอร์เพราะแอปช้อปปิ้งซื้อทุกอย่างที่แปลว่าทุกอย่างจริงๆทั้งกระดาษสีปริ้นหม้อที่นอนผ้าปูที่นอนรองเท้าขนมของกินตู้เย็นซื้อแอร์เลยเหรอสุดยอดกระดาษทิชชู่ล่าสุดซื้อนาฬิกากับหูฟังนะครับสรุปแอปไม่น่าจะมองออกว่าเป็นคนประเภทไหนเพราะซื้อของแต่ละอย่างคนละสไตล์ตลอดแอปอาจจะบอกว่าแค่งดช็อปบ้างก็ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคนี่ซื้อสารพัดจริงๆแล้วก็ซื้อแบบหลากหลายพี่เชอรี่ฮะพี่เชอรี่เป็นคนประเภทเจอจ่ายจบฮะคือเป็นคนประเภทยับยั้งชั่งใจไม่ได้บางอย่างไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยังซื้อเลยค่ะซื้อด้วยอารมณ์ชั่ววูบยังไงไม่รู้ตอนกดสั่งพอของมาส่งถามตัวเองซื้อมาทำไมเนี่ย แล้วจำได้ไหมว่าเป็นตัวเองสั่งมาประมาณนี้นะฮะฟินาเล่ครับน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำตอบมาว่าของต้นน้ำคิดว่าแอปมองว่าเป็นคนประเภทที่อยู่นิ่งๆสุดแล้วไล่ซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์มาไปมาบ้างแต่ก็นั่งเช็คไปเรื่อยมันไม่เท่าไหร่ครับตอบมาสั้นๆแค่นี้นะฮะตอบมาสั้นๆจริงๆฮะ แต่ความหมายก็คืออาจจะแบบเป็นประเภทที่แบบไล่ซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนปกติเขาแหละแต่ไปมาก็จะนั่งเช็คก่อนจะต้องเช็คก่อนแล้วก็ว่ามันราคาเท่าไหร่นะมันไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะมาเฮ้ยราคาเท่าไหร่มาเปรียบเทียบกันประมาณนี้นะฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆคำตอบนะฮะในช่วงของ Sunshine Talk About เช้านี้ที่ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักว่าพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคุณเป็นยังไงบ้างน่ารักมากๆเลยขอบคุณด้วยนะฮะกับช่วงของ Sunshine Talk About เช้านี้ฮะ
1: Sunshine Talk About
0: อ่ะแล้วคุณล่ะครับถ้าคิดว่าแอปมองคุณจากประวัติการสั่งซื้อที่คุณซื้อมา คิดว่าแอปจะมองคุณเป็นคนประเภทไหนเพราะอะไร
2: เป็นคนประเภทแบบซื้อทุกอย่าง ผ่านออนไลน
0: ์ทุกอย่างผ่านออนไลน์
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ไปดูหน้าร้านแล้วสุดท้ายก็กลับมา
0: ซึ่งร้านของชำแถวบ้านคุณเจ๊งไปเยอะแล้ว
2: ใช่จริงขนาดไปในห้างอ่ะไปแบบว่าไปแบบเหมือนร้านแบบไลเคอร์สอบอ่างใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแหละก็จะเป็นสายแบบแฟชั่นนิสต้าเหมือนคุณดีมอะไรสักอย
0: ่างใช่ใช่ใช่
2: ใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ใช่ใช่
2: ก็ประมาณ
0: คุณดีมสุธิดา
2: อ่ะก็สมมติก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าก็สอบอ่างก็ของใช้ทุกอย่างจริงยันที่ใช้อยู่ในบ้านอะเราอยากซักผ้านั่นนี่ทุกอย่างก็คือซื้อผ่านแอปหมดเราได้เลือกแบบรอส่วนลดนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกด้วยเนาะมันก็คือแบบโดพามีนอย่างนึงในการแบบ
0: ใช่วันนี้ที่มาของท็อปิกวันนี้ก็มาจากการที่แบบว่าคนเราพฤติกรรมตัวเนี้ยมักจะเลือกช็อปตอนก่อนนอน
2: ม
0: ันจะเพิ่มความสุขให้กับตัวเองเพราะว่าทั้งวันบางทีมันยุ่งมาทั้งวันและเหนื่อยทั้งวันแหละประมาณเนี้ย
2: แต่มันก็มีผลเสียเหมือนกันที่เขาเคยพูดอย่างเงี้ยมันก็คือแบบชิปตัวพอมีเนี่ยมันทำให้เราถ่ายไปเรื่อยๆสังเกตจากตัวเองสมมติว่าเริ่มถ่ายแล้วอาจจะว่าจะถ่ายแป๊บนึงแล้วอาจสักประมาณ4ทุ่มครึ่งจะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันถ่ายไปเรื่อยบางที5ทุ่ม
0: เพลิน
2: ใช่มันเพลินเพราะว่าพอดูไปแล้วอ่ะอันนี้ขึ้นมาก็เริ่มดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็แต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็เป็นความสุขอย่างนึงเนาะบางคนมีความสุขแค่เก็บใส่ตะกร้าอะไร
0: ใช่ๆๆ
2: เดี๋ยวไม่ต้องซื้อก็มีความสุขแล้วนะคะ
0: หลายคนตอบมาแบบนี้เลย
2: ใช่ไหม
0: นะ
2: เพราะว่าหลายๆอย่างก็พอสุดท้ายเราซื้อมาก็อ้าวมีแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยนะคะแต่ในโดยส่วนตัวก็จะซื้อในสิ่งที่แบบที่ใช้จริงๆ
0: อืมอ่ะโอเคครับวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้าง
2: มีหนังมาแนะนำนะคะไม่แน่ใจว่าดูกันหรือยัง Whisper Man หรือว่าแบบเสียงกระซิบนะคะใน Netflix นะของคุณโรเบิร์ตโดเนโลนั่นเอง
0: โรเบิร์ตโดเนโลครับ
2: ใช่
0: ก็เป็นดารามากฝีมือรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคน
2: เหมือนว่าเห็นหน้าต้องดูอ่ะเห็นหน้าในเรื่องไหนต้องดูไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะเรื่องราวก็คือเป็นหนัง The Whisper Man นะคะปี2026ของ Netflix นะเป็นหนังทริลเลอร์สืบสวนอาชญากรร
0: ม
2: นะคะโรเบิร์ตเดเนโลนะคะแล้วก็อดัมสกอตด้วยเล่นเป็นลูกชายของโรเบิร์ตนะคะก็เรื่องราวก็คืออเล็กนักเขียนนะคะนักเขียนอาชญากรรมที่เป็นพ่อไม้ที่มีลูกชายวัย7ขวบน้องน่ารักมาก8ขวบนะคะถูกลักพาตัวไปอย่างลึกลับอเล็กก็เลยต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากพ่อของตัวเองก็คือแฟงเป็นอดีตตำรวจของคุณโรเบิร์ตนี่แหละนะคะเดเนโลนี่แหละเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณแล้วมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับลูกชายแต่คดีนี้กลับพาพวกเขาย้อนกลับไปหาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกเรียกว่า The Whisper Man ซึ่งแฟงเคยจับกลุ่
0: ม
2: เหมือนเรื่องนึงที่เคยดูที่เคยมาแนะนำที่เป็นซีรีส์เป็นทรงๆนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทำมาจากหนังสือนะคะก็คือมาจากหนังสร้างจากนิยายขายดีของอเล็กซ์นอร์ทนะคะนะก็ลองไปดูได้ค่ะดูง่ายๆแล้วก็น่าสนใจตรงแบบมันเป็นทริลเลอร์อะไรเงี้ยดู
0: ยาวไหมหนังนี้นานไหมนานไหม
2: ประมาณไม่ถึง2หนึ่งเดี๋ยวนะเมื่อกี
0: ้1
2: ประมาณ1ชั่วโมง51นาที
0: ได้ๆๆเดี๋ยวผมได้ไปดูบ้าง
2: ก็ทำนั่นนี่ไปแล้วก็เปิดไปเพื่อได้เพราะว่ามีภาคไทย
0: โอเคนะฮะวันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับกับการมาแทน DJ Bank กฤษด้วยนะครับขอบคุณคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันเสาร์เดี๋ยวอยู่ต่อกันละพัดนะครับอยู่ไปไหนนะฮะติ๊กต็อกยังไม่ลงนะฮะยังคงอยู่กันต่อนะฮะวันนี้ขอเป็นวันที่ดีทุกคนด้วย4 โมงรอฟังข่าวดีไปแล้วสวัสดีครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Enjoy the day, enjoy the music

0: Good life, good music.
1: Cover my tracks, I can't bear.

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

0: Christmas time
1: Forget me นะคะกับลุยส์คาปาดีแล้วก็ซินซิงคูล่าด้วยแล้วก็มีเฟลโลกับเบสเยค่ะสวัสดีคุณฟังด้วย3เพลงนะคะเริ่มต้นของวันพุธแบบนี้วันพุธที่16เนี่ยได้ยินคำอวยพรจากพี่แจ็คคือรู้เลยแบบมองจอคอมพิวเตอร์เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็คือ16กันยายนนั่นเองนะคะอยู่กับละพัฒน์เหมือนเดิมละพัฒน์ระดาเหมือนเดิมที่นี่สันชัยเรเดียลก็ไลฟ์กู๊ดมิวสิกนะคะ 104.5 สตล5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานดีๆค่ะชวนไปช็อปกันหน่อยไปที่นี่ที่เดียวครบเลยนะคะ One Stop Shopping Expo at พัทยานะคะพบกับ3งานใหญ่ในที่เดียวค่ะเริ่มแล้วถึง20กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยานะคะชลบุรีของเรานี่เองค่ะ3งานมีอะไรบ้างนะคะงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปแอดพัทยานะคะรวบรวมสินค้านะคะจากผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตเลยนะคะคุณผู้ฟังนำส่วนลด 40-80% กันเลยแล้วก็มีแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โปแอดพัทยานะคะเอาใจสายแฟนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เครื่องประดับเครื่องเพชรนะคะงานนี้เอามาลดกันถึง 40-80% กันไปเลยแล้วก็แน่นอนว่าโซนอาหารหลายคนน่าสนใจมากๆนะคะกับงานฟู้ดเอ็กซ์โปแอดพัทยานะคะเมนูยอดนิยมมากมายเลยนะคะร้านเด่นร้านอร่อยร้านดังคุณผู้ฟังนะคะก็ไปอร่อยกันได้กับงานนี้นะคะจัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะคะโทรที่02-719-0408นะคะเพิ่มเติมได้เลย facebook.com/unionpan แล้วก็เว็บไซต์ก็จะเป็น unionpan.com แล้วก็ LINE นะคะ @unionpan ค่ะโดยงานนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เสร็จและเมืองพัทยานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์ให้หลายๆเพลงโดยในชั่วโมงแรกใครรอเพลงไหนอยู่ก็ติดตามกันได้นะคะมีเวลาถึงบ่าย 2 กับละพัฒน์ละพัฒน์ระดา

0: ู้ฟังนะคะส่งข้อความมาออมมี่บอกว่าฟังเพลงนี้นะคะไลฟ์ก่อนนะคะแล้วอยากจะไปคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมล่ะอีกไม่กี่เดือนนะคะบอกว่าเหมือนลิสต์คอนรอบนี้ไม่มีเพลงนี้อ๋อต้องเป็นเพลงสุ่มใช่ไหมเพลงแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้เหมือนกันอยากฟังสดๆจังเลยกับเพลงนี้นะคะเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะคะสวัสดีข้อความหลายข้อความด้วยนะคะพี่เอนะคะก็บอกว่าLife go on มาหัววาตั้งแต่หัววันเลยนะคะขอบคุณนะคะอ่ะก็ดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้บอกว่าอากาศก็เข้ากับเพลงมากกับเย็นๆใช่ไหมอากาศเย็นๆด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีหลายข้อความที่ส่งมาในหลาย official ขอบคุณของขวัญจาก TikTok นะคะชิ้นใหญ่ชิ้นโตเป็นแบบว่า cowgirl ส่งมาเมื่อกี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนกลับมาทวนกันว่า5อันดับในชาร์ตของเรามีเพลงอะไรบ้าง
1: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
5: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
2: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซล 19-20 กันยายนนี้
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
1: Enjoy the day Enjoy the music
10: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5

0: Number 4
1: เธอเก่งที่ทำให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าเธอเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนงมงาย
0: Number 3

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ยังอยู่ในช่วงเดือนของกันยายนนะคะคุณผู้ฟังกันยายนนี้พาร์คศรีราชาจ่ายแค่ 1,599 บาทนะคะกับห้องพักนะคะสตูดิโอ 1,599 บาทและก็ดีลักซ์ 1,899 บาทห้องพักพร้อมอาหารเช้า2ท่านนะคะพักสบายทำเลจากกลางเมืองเดินทางก็ง่ายด้วยนะคะมีบริการรถกอล์ฟรับส่งในศรีราชานครนะคะเดี๋ยวนี้เฉพาะช่วงนี้รีบกดก่อนพลาดกันนะคะจองได้ตลอดเดือนกันยายนนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำรองห้องพักได้เลยที่0383286000หรือว่าจะเป็นที่0863260257ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไปฟัง1เพลงกันที่เข้ามาอยู่ในท็อป5แล้วล่าสุดนะคะกับคาตาสัปดาห์ที่4กับอันดับที่5ค่ะ

บางคนมากรีดให้กับเพลงนี้ของพี่ดังพันกรแต่บางคนดูจากปีพ.ศ.ที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาน่าจะยังไม่เกิดหรือว่าเพิ่งเกิดแต่ยังแบบว่าเพิ่งเดินเตาะแตะหรือเปล่าตั้งแต่ปี2542นะคะกับ Voice of ดังนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าสมัยยังหล่อใช่พี่ดังเท่มากในวันนั้นนะคะตอนนี้ก็หล่อหล่ออีกแบบหนึ่งไงสำหรับพี่ดังพันกรนะคะกับเพลงนี้ลาก่อนเธอค่ะแต่เพลงนี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักและก็ร้องตามได้แน่นอน

0: จำได้ดี
1: เรื่องเป็นเพลงนี้ให้ได้ฟังนะคะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะคะงานจากนวลเอลที่เป็นเวอร์ชันของเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันนะคะมาร่วมแบบร้องเพลงด้วยกันกับเพลงนี้ด้วยนะคะจริงๆวันนี้คุณผู้ฟังเลือกเพลงขอให้เธอหายดีเข้ามาแต่เราพอเปิดไปเมื่อวานใช่ไหมวันนี้ก็เลยจริงๆตั้งใจอยากจะเปิดเพลงนี้เพลงแรกด้วยซ้ำนะคะแต่ก็มาดูว่าพี่แจ็คเปิดเพลงไหนไปยังไงด้วยนะคะแล้วก็เก็บคะแนนด้วยให้กับกินฝนนะคะขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะส่วนข้อความอื่นๆที่ทยอยส่งเข้ามาเดี๋ยวเราไปเล่นให้นะคะมีเวลาชั่วโมงแรกก็พยายามที่จะเคลียร์ให้เยอะๆที่สุดเลย
2: Live now on Sunshine Radio the best one hit music station
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
5: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
6: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
7: Life, good music.
8: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio the best one hit music station
1: ย้ำกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังกับงานดีๆที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะกับงาน One Stop Shopping Expo at พัทยาพบกับ3งานใหญ่ในที่เดียวนะคะเริ่มแล้วจนถึง20กันยายนนี้ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยานะคะก็รวม3งานน่าสนใจมีงาน Furniture Expo at พัทยานะคะงานแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โปแอทพัทยานะคะแล้วก็งานฟู้ดเอ็กซ์โปแอปพัทยาด้วยนะคะทุกฟังซึ่งแต่ละโซนนะคะแต่ละงานเนี่ยก็นำสินค้ามาลด 40-80% นะคะก็ไปช็อปกันได้มีเวลาถึง20กันยายนนี้นะคะซึ่งงานนี้ก็จัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่ LINE @unionpan นะคะแล้วก็โดยงานนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เซปและเมืองพัทยานั่นเองนะคะมีเวลานิดหน่อยนะคะส่งท้าย1เพลงที่คุณเลือกมานะคะเดี๋ยวกลับมากับพี่พิกฤตรออยู่บิลกิ้นก็รออยู่นะคะพักจินยองก็รออยู่ใครอีกแบมแบมก็รออยู่เหมือนกัน

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Live now on Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: ับ
1: คุณผู้ฟังเลือกมาน้องเพชรเลือกมานะกับเพลงนี้เพลงของพี่พระเอกนะคะพักจินยองนั่นเองค่ะเลือกมาเปิดให้ได้ฟังในชั่วโมงเที่ยงนะคะแล้วก็มีบิลกินด้วยกับเช็คลิสต์นะคะแล้วก็มีพี่กริดกับยัวแคนดี้นะคะคุณผู้ฟัง3เพลงเริ่มต้นกันมานะคะกำลังเข้าไปดูข่าวต่างๆใน X หรือว่าใน Twitter ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพญานาคมีมาสคอตนะคะน้องชื่อนากี้นะเป็นมาสคอตอยู่ที่วัดศรีสามัคคีธรรมจังหวัดบึงกาฬนะคะโอ้ไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอนะคะในวัดนะก็มีมาสคอตด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะหลายคนแชร์เมื่อกลางวันสวัสดีด้วยหลายข้อความที่เพิ่งทักทายกันมาในช่วงเที่ยงด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังก็แชร์แบ่งปันเมื่อกลางวันมาแล้วเราพัดก็คิดอยู่นะคะว่าจะอะไรดีอยากกินอะไรที่มันแบบว่าอุ่นๆร้อนๆจังเลยเพราะว่าเสียงก็ยังคงแย่อยู่นะคะหนึ่งเพลงจาก Squid Animal ค่ะพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

านจากหวายนะคะคุณผู้ฟังเรื่องมาต่อเนื่องกับเจ้าของที่นะคะงานจากเมอร์ค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น My Favorite นะคะก็คุณผู้ฟังมันจะมีซีรีส์ที่เราพอดูตลอดนะแบบThe Big Bang Theory นะคะก็จะมีตัวเอกตัวหลักก็คือเชลดอนนั่นเองชอบพูดแบบว่า My Spot แบบน่าจะมีที่นั่งของนางนะจะเป็นโซฟาในห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยที่นางต้องนั่งตรงนั้นเท่านั้นแล้วก็นางจะห้ามคนอื่นนั่งที่ของนางอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าทำไมต้องนั่งตรงนี้เท่านั้นนางก็จะบอกว่าองศาทุกอย่างคือในเรื่องนั้นเป็นเด็กเนิร์ดไงเนิร์ดแบบเป็นคนอัจฉริยะแบบเก่งฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่านั่งตรงนี้อุณหภูมิองศาลมเข้ามาองศาการมองดูทีวีทุกอย่างมันใช่เลยอะไรเงี้ยนะก็จะแบบแปลกๆนิดนึงตลกมากในหูรับฟังก็เวลาพูดถึงแบบ My Favorite Spot หรืออะไรก็จะนึกถึงนางนะคะก็เลยเติมคำว่า Spot ให้ด้วยละกันนะเนี่ยวันนี้16กันยายนนะคุณผู้ฟังเป็นวันชาติของเม็กซิโกนะมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของซีโนนิวอยู่เม็กซิโกนะคะเข้ามาบอกว่าเป็นวันหยุดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะก็คือ Independence Day ของเม็กซิโกนั่นเองนะก็เลยไปหาข้อมูลดูนะซึ่งก็บอกเป็นวันสำคัญเป็นวันชาติที่สำคัญที่สุดเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นจากการลุกต่อต้านจักรวรรดิสเปนในปีคศ1810นั่นเองนะคะอันนี้สรุปจาก AI นะผิดหรือเปล่าน่าจะถูกต้องแล้วนะคะแต่เป็นวันชาติจริงนะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังของเราที่เม็กซิโกบอกมาด้วยนะคะในรายคือได้หยุดนะหยุด2วันยินดีด้วย

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Live now on Sunshine Radio, the best one-hit music station.

ากผลิตโชคนะคะไปผลิตโชคนั่นเองกับเพลงนี้นะคะล่าสุดสัปดาห์ที่3ก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่10แล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเห็นเรื่องนี้นะคะหลายคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าว่าไม่ได้เนาะเพราะว่ายุคนี้แบบคอนเทนต์มันเยอะมากๆนะคะคอนเทนต์ก็จะเลือกในสิ่งที่เราสนใจมาให้นะคะก็คือเรื่องของ RJ อาราบิก้าโค้งเก่งสติ๊กเกอร์จากฝีมือสมาชิก BTS ที่เป็นภาษากลางของชาวออฟฟิศตั้งแต่ขอบคุณถึงรับทราบนะคะคุณผู้ฟังรู้จักทุกคนต้องเคยใช้โดยเฉพาะคนที่ทำงานแล้วก็แบบในออฟฟิศเลยอย่างเงี้ยที่บอกไปว่าใช้ได้ทั้งขอบคุณแล้วก็รับทราบแต่เราพยายามไม่ค่อยเอามาใช้กับผู้ฟังนะเพราะว่าใช้ในการทำงานโอเคแต่ใช้ในกับผู้ฟังรู้สึกว่ามันดูแบบไม่ค่อยมีความคิดเล่นอะมันรู้สึกแบบโอเคได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบเขาเรียกว่าน้องอาเจนะก็คืออาเจคือเป็นพี่จินจาก BTS ออกแบบไปคุณฟัง RJ อาราบิก้าของเก่งนะคะก็คือมนุษย์ออฟฟิศหลายคนน่าจะเคยส่งสติ๊กเกอร์สีขาวตัวนี้ไม่ว่าจะคุยงานสั่งงานหรือว่าแม้แต่กับลูกค้านะคะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเดียวที่พูดแทนคำได้ตั้งแต่รับทราบขอบคุณไปจนถึงขอโทษนะโดยไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรเลยนะคะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในโลกการทำงานตั้งแต่แรกนะแต่กลับกลายเป็นตัวสติ๊กเกอร์ยอดฮิตที่มนุษย์ออฟฟิศในไทยใช้ส่งข้อความในการทำงานนะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าเป็นขาดไม่ได้คือต้องใช้อะเนาะแล้วก็เป็นตัวฟรีด้วยนะคะซึ่งตัวละครนี้ก็มีชื่อว่าอาเจเป็นอาราบิก้าขนฟูสีขาวนะคะผูกผ้าพันคอมีบุคลิกใจดีแล้วก็อบอุ่นนะคะเป็นผลงานออกแบบของจินจาก BTS นะคะแล้วก็ในชุดเดียวกันก็มีตัวละครอื่นๆที่คนไทยน่าจะรู้จักกันแล้วก็เคยส่งให้นะคะมีโกย่านะคะเป็นโคอาล่าสีฟ้านะคะก็คือตัวแทนของนำจุนนะคะท่าหัวใจสีแดงก็คือของแทฮยองหรือว่าวีนะคะชุกกี้คุกกี้สีน้ำตาลเราพัดชอบมากเพราะว่าเป็นตัวแทนของชูการ์นั่นเองนะคะคือเราพัดอยากได้เลยนะคือเขาจะมีขายด้วยใช่ไหมที่เป็นตุ๊กตาแบบเคยไปจับแล้วจะรู้สึกแบบเอาไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยคือราคาก็แบบไม่เบาอยู่เหมือนกันนะที่มันเป็นตุ๊กตาทำออกมาด้วยใช่ไหมแต่เราพัดเคยมีตุ๊กตาที่เป็นที่ตัวปังไหมอ่ะเขาก็เป็นตัวคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นตัวกลมๆสีน้ำตาลอะไรเงี้ยคล้ายๆเหมือนกันแต่ในตัวสติ๊กเกอร์เองอ่ะมีให้ใช้น้อยมากนะคะแล้วก็มีแมงเหรออ่านว่าแมงมังเหรอม้าเต้นใส่หน้ากากฟ้าก็คือเป็นของ J-Hope นะคะแล้วก็มีจีมินนะคุณผู้ฟังสีเหลืองๆนะคะมีใครอีกน่าจะครบแล้วมาแล้วก็มี BT 21นะคะก็เปิดตัวช่วงปลายปี2560เป็นคอลแลบระหว่าง LINE Friends แล้วก็ BTS นั่นเองนะคะก็เป็นการสร้างขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบใหม่นั่นเองนะคะก็แต่จริงๆคนที่ใช้ก็นั่นแหละมันเหมาะกับบริบทเนาะโดยเฉพาะคุยงานคุยในออฟฟิศคุยกับผู้ใหญ่อะไรแบบนี้แต่หลายคนก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่น้องชื่อ RJ นะคุณผู้ฟัง

Sunshine Radio, the best one-hit music station. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery

0: นุกพอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Live now on Sunshine Radio, the best one hit music station.

่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้ได้ยินละพัดไหมเมื่อกี้ทำไมเหมือนไม่ได้ยินเสียงตัวเองงานจากมาร์คต้วนค่ะวันนี้เลือกเป็นเซฟมีให้ได้ฟังกันด้วยนะคะกับมาร์คต้วนนะคะแล้วก็มีเก็บคะแนนให้กับอโลนหลายข้อความเลยนะคะที่มาส่งคะแนนให้กับอโลนนะคะคุณทีฟ้าเขาบอกว่าคุณหนูนุ่นเนาะมีใครยินละพัดเราสับสนชื่อคุณหนูนุ่นนะคะคุณนุ่นก็เก็บคะแนนพี่มาร์คนะคะกับอโลนนะคะคุณหนึ่งก็เก็บคะแนนคุณกระแตนะเมื่อกี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตของพรรคจินยองใช่ไหมของจินยองที่จะมีขึ้นในช่วงมกราคมปีหน้านะคะแล้วก็น้องเพชรก็ส่งมาด้วยเหมือนกันบอกว่าเห็นแค่ข้างหลังก็หล่อแล้วว่าหล่อจริงเป็นคนที่หล่อแล้วก็ครบเครื่องเมื่อวานพูดถึงไปว่าเป็นคนที่ครบมากๆเก่งมากๆเก่งทุกด้านเลยแล้วก็ตอนนี้มาเอาดีทางด้านของการแสดงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบตอนอยู่ในวงก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าฟิลเหมือนเป็นอัมม่าของวงที่คอยดูแลเมมเบอร์ของวงอะไรเงี้ยคอยดูน้องๆเพราะว่าน้องๆก็คือแบมๆบ้างใช่ไหมแล้วก็ยุกยอมบ้างชอบไปกวนให้แบบให้จินยองแบบทุบหัวอะไรเงี้ยทุบอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบดื้อมากนะสองคนนั้นนะคะก็นั่นแหละนะคะพี่จินคนที่คอยดูขนาดแบบอรพัฒน์ชอบโมเมนต์เวลาเขาอยู่กับ JB นะเวลาแบบรู้สึก JB เกรงใจจินยองมากอะไรเงี้ยแต่เวลาอยู่ด้วยกันรู้สึกน่ารักดีจังเลยอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็เปิดไปแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตที่บ้านเราด้วยนะคะรอไปคอนพี่จินยองเหมือนกันค่ะอุ๊ยคุณนุ๊กอุ๊ยอากาเซ่เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นอากาเซ่เก่าใช่ไหม เป็นอากาเซ่แบบปีลึกอะไรเงี้ยอ่ะไปรอกดบัตรคอนเสิร์ตของจินยองกันนะคะแล้วก็ที่ผ่านไปวันนี้เลือกเป็นเซฟมีจากหมากตัวให้ได้ฟังกันด้วยนะคะผ่านไปแล้ว55นาทีค่ะมีหนึ่งเพลงทำไมสั้นจังเลยชื่อเพลงว่าปล่อยมือจากแอนทิติมานะคะ

เพลงจบแล้วมัวแต่เมามอยเนี่ยค่ะเมามอยหลังไมค์นะเสียงก็ไม่ค่อยจะมีหรอกเห็นนี่ไงที่เขาถามกันเมื่อวันที่เป็นท็อปิกใช่ไหมว่าเป็นคนแบบไหนก็คือในไลน์หรืออะไรก็ไม่ค่อยแชทเท่าไหร่แต่ถ้าได้เจอคือคุยเก่งคุยมีเรื่องคุยอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่เราคุยสนุกด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวทันไหมเอ่ย1เพลงทิ้งท้ายนะคะเป็นเพลงที่สั้นๆแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่ะสำหรับในชั่วโมงสุดท้ายกับประพัดในวันนี้ด้วยนะคะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Enjoy the day, enjoy the music

ไซด์หรือว่าเซฟโซนนะคะถึงแม้ว่าจะหายากก็ขอให้อวยพรให้ทุกคนหาให้เจอเนาะเซฟโซนของเราไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเรามีที่หนึ่งที่เรากลับไปได้เสมอแล้วก็ทำให้เราอุ่นใจได้นะคะถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะและนี่ก็คืองานจาก Yesterday นะคะแล้วก็ดีใจที่เขาได้รักเธองานจากเรนิสลานั่นเองนะคะยังคงคุยต่อเนื่องกับคุณผู้ฟังเนาะคุยเกี่ยวกับใน TikTok เนาะก็คุยเรื่องของการใช้ชีวิตความฝันความสุขอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าความสุขตอนนี้คืออยากไปดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยนะคะอยากดูคอนเสิร์ตตั้งแต่แบบเครียดนะวันๆไม่ต้องทำอะไรดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แสดงว่ามีศิลปินที่เราชอบบางคนก็มีแบบปักเมนคนนั้นคนนี้ใช่ไหมอยู่ด้อมนั้นด้อมนี้แต่จริงก็แบบมีโอกาสก็ไปดูหลายๆคอนใช่ไหมล่ะนะคะอย่างคุณนุ่นเองก็บอกว่ามีคอนเสิร์ตที่ต้องไปดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณนกนะคะบอกว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของจินยองเหมือนกันนะคะรอไปคอนพี่จินยองค่ะก็เลยถามว่าเป็นเมนจินยองหรือว่าพี่เพกหรือเปล่าบอกว่าเป็นเมนพี่แจ็คค่ะแต่ไปทุกคอนที่กดบัตรได้เนี่ยรอดมากแสดงว่าเป็นคนมีตังค์และมีเวลาด้วยนะคะบอกว่าตอนรัชมังอ่ะร้องไห้เลยไม่ได้บัตรนะคะเศร้ามากใช่ไหมอ่ะก็เป็นหนึ่งคนที่แบบพลาดไปในโอกาสนั้นนะคะไม่เป็นไรยังไงขอให้ได้บัตรกับพี่จินยองเลยกันนะคะแล้วก็มีคุณกระแตบอกว่าคิดถึงJJP ก็คือแบบว่าจินยองแล้วก็เจบอมใช่ไหมเป็นโปรเจกต์ JJP เนาะก็คือคู่นี้แหละนะคะแล้วก็นอกจากจินยองก็จะมีคอนของ JB ก็กำลังจะคัมแบ็กด้วยนะคะอ่ะก็ใครที่เป็นเมนใครชอบใครก็ไปดูกันนะคะมีบอกว่าตอนนี้แบบไทยกุกไลก็คืออยู่ไทยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิซ่าเป็นแบมมินนี่เต็นนะคะก็เป็นไทยกุกไลนะที่ไปเดบิวต์ที่เก่าก็มาอยู่ที่ไทยมีงานที่ไทยกันตอนนี้นะคะน้องมินนี่มาทีหลังเหมือนลิซ่าแนะนำให้รู้จักกับน้องแบมที่บ้านแบมแล้วก็เลยมาสนิทกันก็คือไทยกุกไลนะคะก็คือศิลปินไทยที่เป็นคนไทยที่ไปเดบิวต์ที่เก่าเขาก็สนิทกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีงานที่ไทยกันเนาะพูดถึงหนังของมินนี่ที่เล่นกับณเดชน์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังกับเรื่อง Henry's First Date นะคะจีบจำสามเฮนรี่จำไม่ได้หนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเข้าฉายแล้วนะคะอ่ะฉายพรุ่งนี้นะ17

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
7: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
8: Sunshine Top 20
7: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Enjoy the day, enjoy the music

ะคะงานจากพี่ปอนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะคือมีที่มาที่ไปนะคะพอดีว่านึกถึงแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้จริงๆอ่ะเคยได้ยินมาแล้วก็แบบลืมไปแล้วแล้วก็ไปเจอใน X ใน Twitter นะคะบอกว่าเพลงรักแรกพบของ Tattoo Color เนี่ยมีได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงนี้ก็คือเพลงเรื่องจริงของพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะที่มีประโยคที่ร้องว่าฉันรักเธอโดยที่ไม่รู้จักนะคะพี่รัฐจาก Tattoo Color นะคะจึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนแบบตั้งคำถามว่าแบบจริงหรอมีจริงหรอรักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนมุมมองและก็ยอมรับในตอนท้ายว่ามีอยู่จริงนะคะซึ่งจริงเรื่องจริงอ่ะพี่บอยแต่งให้ลูกสาวของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่รัฐเองก็แต่งให้กับอีกเหมือนว่าแต่งเพลงใหม่นะหมายถึงว่ามีอีกเพลงนึงที่แต่งให้ลูกของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยมีเพลงพ่อๆสองเพลงหยิบมาต่อเนื่องกันนะคะกับรักแรกพบและก็เรื่องจริงดิสวิมค่ะกับเพลงนี้ Bad Dreams

เลือกหนึ่งเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงสากลให้ได้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงสุดท้ายกับลาพัดวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันอะไรวันพุธแล้วใช่ไหมอยู่ดีก็แบบสตันไปแบบว่าลืมว่าคือวันอะไรนะคะคือสับสนว่าเป็นวันอังคารหรือเปล่านะคะวันพุธเนาะอยู่กับลาพัดลาพัดดากับที่นี่ในชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับ Index Living Mall พัทยาด้วยนะคะตอนนี้ก็ทางด้านของ Index Living Mall พัทยาก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายนะคะชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะก็เปิดรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะคะรับพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตราด้วยกันดูแลโครงการนะคะทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยรายได้สวัสดิการน่าสนใจนะคะทั้งเงินเดือนแล้วก็มีอินเซนทีฟด้วยค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมด้วยนะคะใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยที่0982566748นะคะสำหรับที่ Index Living Mall พัทยานะคะอีกหนึ่งเพลงสากลค่ะแล้วก็เป็นงานของเซนมาลิกนะคะกับไซส์เวสนะคะ

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3 เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้

0: บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

0: มีข้อความจากคุณไก่นะคะบอกว่าวันนี้ขอให้รวยๆนะขอให้รวยๆละกันทุกคนนะคะ ดีตอนนี้ได้เวลาต้อนรับดีเจฟิล์มสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอให้รวยๆทุกคนนะฮะครับผม
0: 16นะคะวันนี้
1: ใช่ไหมมีแบบว่าจับจองไว้สักตัวเลขไหม
0: เออไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ไม่ใช่สายนั้นเลย
1: ไม่ใช่สายนั้นหรอเออปกติจะแบบเห็นพี่แบงค์ไงเขาก็จะมีแบบติดของเขาไว้ใช่ใช่ใช่
0: แต่อันนี้คือไม่มีเลย
1: ไม่มีเหมือนกันอ่ะ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีเหมือนกัน
0: ไม่ถนัดทางนั้นเลย
1: เหมือนวันนั้นมีรถมาเฉี่ยวชนผมอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็พยายามจะแบบเลขอะไรอ่ะคุณฟิล์
0: ม
1: อยากซื้ออ่ะขอซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รอลุ้นอยู่ว่าแค่อยากรู้ว่ามันจะออกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้สำหรับหลายคนใช่ไหมวันนี้มากันที่เรื่องที่แบบผมว่าสาวๆหลายคนก็มีกำหมัดกำหมัดบ้างอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่อง35แก่เจ้าแก่แล้วจริงหรือเปล่าคุณว่าแก่ไหมก็ไม่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่กำลังดีนะผู้หญิง35 3อะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: ผู้หญิงผู้ชายวัยนะวัยกำลังแบบ30กว่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ผมรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่แบบกำลังดี
0: ใช
1: ่ใช่นะครับแต่ว่าก็มีแบบบทความเขาก็พูดถึงเหมือนกันจริงๆบทความเยอะมากนะในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าหยิบเอาทาง Spring New นะฮะมาพูดถึงก็คือเป็นสะท้อนคำพูดว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วแก่มันก็ไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขเนาะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เขาดูแลตัวเองเก่งขึ้นจะตายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดมีแบบสิ่งที่คุณหมอธนีอะไรเงี้ยธนียวรรณนะที่เป็นอายุรแพทย์นะเขาก็ชี้ไว้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือการมองว่าพัฒนาตัวเองสำเร็จแล้วจะต้องได้แฟนสวยอายุน้อยมาเป็นรางวัลนะสะท้อนความคิดว่าคนนั้นก็โอ้โหก็ยังเด็กเล็กเหลือเกินนะครับเพราะว่ามองแค่ระยะสั้นแต่ว่ายังมีอีกหลายสิ่งเลยนะครับที่มันต้องมองมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างจะเปราะบางส่วนในขณะที่จริงๆแล้วแบบ35บวกเนี่ยคือยุคทองนะนะครับไม่ใช่จุดด้อยนะครับที่จะต้องแบบมานับถอยหลังอะไรเงี้ยข้อมูลประชากรศาสตร์พบว่าไทยเนี่ยมีผู้หญิงอายุ 35-44 ปีเนี่ยประมาณ 4.78 ล้านคนซึ่งเป็นกำลังหลักเลยในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขณะที่นักจิตวิทยายืนยันว่าวัย 31-35 คือช่วงเวลาที่เสน่ห์สุกงอมนะครับมั่นใจมากขึ้นมีออร่าเป็นของตัวเองแล้วก็มีออร่าแห่งความงดงามทางอารมณ์และประสบการณ์แบบไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับสิ่งที่ผู้ชายคุณภาพมองหาก็คือผู้ชายที่มีวุฒิภาวะไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขแต่ว่ามองหาผู้หญิงที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสื่อสารด้วยเหตุและผลเป็นเพื่อนคู่คิดที่พึ่งพาตัวเองได้เพราะผู้หญิงยุคใหม่มีความสามารถครับหาเงินเองได้แล้วก็ต้องการคนที่เก่งแล้วก็มารยาทดีมีสมองเท่าเทียมกันโอ้โหนี่ตามหลักพระพุทธศาสนาเลยนะสมชีวินมั้งคุณผู้ฟังเคยฟังไหมสมชีวินธรรมแล้วก็เกณฑ์ทางวิชาการ60ปีนะครับถึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุนะครับอันนี้จากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะระบุว่าถ้าเกิดโอเคล่ะอายุมากกว่าสัก 60-65 เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุแล้วอันนี้คือตามที่เขาเป็นทางวิชาการนะแต่อย่างไรก็ดีผมรู้สึกว่าชาวเกษียณหลายคนแข็งแรงเหลือเกินแล้วก็พูดเสมอว่าแบบผมเห็นไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงที่แบบอายุ60บวกอะไรเงี้ยที่เอาในโซเชียลมีเดียผมหรือคนรอบข้างที่รู้จักแล้วกันนะเขามาวิ่งมาราธอนได้ไว้เธอแล้วก็มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังทำได้เลยเรารออะไรอยู่มันเป็นการมองแล้วมันอินสปายอะว่าแบบเราเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้บางอย่างอะ
0: ใช่ๆๆหลายคนก็มาเริ่มตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่การออกกําลังกายก็คือเหมือนว่าเราสามารถที่จะแบบอย่างที่บอกว่ามันคือต้องสะสมไปเรื่อยๆอะไรเง
1: ี้
0: ยเนาะอ่ะก็ลองดูนะคะแต่จริงๆอ่ะมันเป็นประเด็นท็อปปิกกันที่คุยในช่วงนี้ใช่มั้ยแบบคือมุมนึงมันก็เหมือนคลิกเบตด้วยแต่เราอ่ะไม่ได้กดไปฟังน
1: ะ
0: จริงเป็นดราม่ากันอยู่ใช่มั้ยแต่จริงคือไม่รู้ในมุมมองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะแบบอายุเท่าไหร่อ่ะถ้าเราแบบเราดูแลตัวเองหรือว่าแบบแล้วทุกคนมันมีคุณค่าในวัยนั้นของตัวเองอ
1: ่
0: ะเราเห็นคุณป้าคนนึงคุณป้าวัย76มั้งแล้วก็แบบใน TikTok อะไรเงี้ยบอกว่าทำไมอ่ะคือหลายคนก็มองว่าทำไม76แล้วยังต้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ทำไมไม่ไปวัดอะไรเงี้ยบอกว่าเขา76เขายังไม่ตายจ้ะก็ยังสามารถจะแบบทำอะไรก็ได้อ่ะ
1: ทำอะไรก็ได้ตัวเองสดชื่นอ่ะ
0: ใช่คือแบบทุกคนมันมีความสุขในอายุของตัวเองได้นะคะอ่ะก็มีความสุขกับการฟังดีเจฟิล์มต่อแล้วกันนะคะเราพบกันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังมีความสุขกับช่วงวัยตัวเองด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในวันนี้ด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Enjoy the day, enjoy the music.

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964

จาก No One Else นี่คือต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะฮะหนึ่งอย่างที่คุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยได้ยินเพลงนี้ก็เลยต้องเข้ามาใน TikTok เลยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยนะครับแล้วก็พอถามว่าทำไมถึงชอบนะเพราะว่าฟังเพลงนี้ร้องสดแล้วดีมากเลยครับเห็นด้วยเช่นนั้นเลยนะครับก็มีโอกาสได้ฟัง No One Else ร้องสดจะร้องสดอะไรล่ะร้องสดนะฮะในคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับก็คือของพี่ว่านธนกฤตที่ผมมีโอกาสได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโหเป็นเสียงที่ควรค่าแก่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปฟังเขาร้องสดมากๆเลยครับ No One Else เนี่ยก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากโดมจารุวัฒน์นะครับรู้ไหมคุณแล้วก็มีหนึ่งงานจากว่านธนกฤตที่ได้มาคริสมาร่วมงานด้วยครับฟีเจอริ่งกับน้องนะเป็นสมาชิกจากบัตชื่อเพลงว่าเหตุผลของคำว่ารักและมีโอ้ใจเอ๋ยจากดูบดูครับหยิบมาเล่นให้นะฮะในต้นชั่วโมงเลยบ่าย 2:27 น. กับฟิล์มนี่ครับ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะทาง 104.75 สทร. 5 พัทยาและวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับรวมถึง 95.25 ในพื้นที่พัทยาด้วยต้นชั่วโมงนี้กับคุณด้วยนะครับทองมาเงินไปคุณผู้ฟังชื่อเดียวจำง่ายๆครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองเหลือเกินนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านเลยแล้วก็ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงๆนะครับต้องการเงินหมุนทันใช้ในช่วงเวลาที่จำเป็นนะครับบางทีเราไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรก็ถ้ามีทองอยู่แล้วแต่เราแค่อยากได้เงินไม่ได้อยากขายขาดไปเลยครับยังคงอยากให้มันอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดมีโอกาสเมื่อไหร่แล้วก็ไปเอามาคืนได้นะครับก็แนะนำบริการแบบนี้ครับทองมาเงินไปซื้อขายฝากทองพิเศษนะเป็นคุณผู้ฟังขอสัญชาติอยู่แล้วคุณจะได้โปรโมชั่นนะครับนั่นคือบอกกับทางทองมาเงินไปได้เลยว่าฟังมาจากสัญชาติรายโยนะครับจะได้วงเงินเพิ่มบาทละ3,000ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569นะครับเนาะใครที่แบบต้องการเงินใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดเทอมอะไรหรือเปล่าหลังจากนี้ก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับแอดไลน์เพิ่มเติมได้แอดไซทองแม่ THONGMA ได้เลยนะครับส่วนวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์คุณผู้ฟังครับใครที่อยู่ในโซนพัทยานะครับห้ามพลาดเลยจะมีซุมบ้าแดนคลาสที่ศูนย์การค้าอย่างเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตด้วยนะครับวันที่16นะฮะทุกวันพุธกลางสัปดาห์นั่นแหละแต่ว่าวันนี้16แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือ23แล้วก็อีกทีก็30กันยายนนะครับในช่วงเวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น.นะครับเต้นสนุกออกกำลังกายได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยที่มารีน่านะครับเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตได้เลยครับโซนมารีน่าเก็ตนะครับจริงๆยังมีโปรโมชั่นน่าสนใจอีกเยอะครับแล้วก็มีท็อปสเปนเดอร์ด้วยสำหรับในเดือนนี้นะครับเมื่อช็อปมียอดคะแนนช้อปปิ้งสูงสุดนะครับก็จะได้มีโอกาสที่จะรับฟรีครับเป็นเครื่องฟอกอากาศไดสัน Purify Cool Gen 1 1เครื่องมูลค่า 12,900 บาทเลยครับสมาชิกโดวันก็ยังได้สิทธิพิเศษตลอดเดือนด้วยนะทานครบ500บาทสะสมครบ3วันเนี่ยรับฟรีเป็น Starbucks Cardนะครับมูลค่า100บาทแล้วก็ช็อปหรือทานอาหารครบ 3,000 บาทรับคูปองและของพรีเมียมฟรี1ชิ้นกันยายนนี้สนุกช็อปกินครบจบในที่เดียวที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตพัทยาครับ

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยนะฮะเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยครับในการรายงานชาร์ตในแต่ละสัปดาห์ Sunshine Top 20ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นครับก็มาติดตามกันได้นะครับก็จะมีการรายงานชาร์ตโดยคุณพลิกไทยนะครับที่จะมาอัปเดตว่าเพลงไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเช่นไรนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะว่าเพลงใหม่เนี่ยที่เป็น New Entry จะมีเพลงอะไรบ้างนะครับใช่เพลงที่คุณช่วยเลือกและตามเชียร์มาตลอดสัปดาห์หรือเปล่าครับอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยเพลงที่นะครับมี potential แล้วกันจะเข้ามาเป็น new entry เนี่ยโอ้ยมีตั้งหลายเพลงนะครับน่าสนใจหลายเพลงเลยนะครับต้องบอกว่าเพลงดีทีเดียวเชียวนะครับขอบคุณด้วยกับทางโรงแรมแปซิฟิกพาร์คด้วยครับล่าสุดเดือนนี้นะครับกันยายนใช่ไหมอยากที่จะมาเที่ยวศรีราชาครับมีที่พักหรือยังถ้ายังไม่มีฟิล์มแนะนำที่ดีให้นั่นคือโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับราคาดีครับคือ 1,599 บาทก็เอาอยู่แล้วนะครับเลือกไปเลยห้องสตูดิโอไทป์หรือว่าจะขยับมานิดหน่อยเพิ่มมาสัก300บาทเนี่ยคุณก็จะได้ห้องดีลักซ์ละนะครับดีลักซ์ได้เพียง 1,899 บาทเท่านั้นเองนะครับห้องพักเนี่ยจะมีฟรีเบรคฟาสต์2ท่านนะแล้วก็จุดเด่นที่นี่พักสบายทำเลใจกลางเมืองศรีราชาเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากที่จอดรถเยอะมากจะไปไหนต่อได้เลยนะครับติดถนนสุขุมวิทหาไม่ยากเลยแล้วก็บริการรถกอล์ฟรับส่งนะครับไปกลับในโซนศรีราชานครด้วยนะครับดีลนี้จะมีเฉพาะช่วงนี้นะครับเงื่อนไขก็คือจองตอนนี้ได้เลยตลอดเดือนกันยายนนะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจองห้องพักก็ติดต่อได้ที่038-328-600หรือ086-326-0257ได้เลยนะครับติดต่อเขาได้เพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็จะมีงานที่ชื่อว่า One Stop Shopping ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากที่จะไปเดินดูงานเฟอร์นิเจอร์ดูงานแฟชั่นแล้วก็ดูงานของกินนะหลายคนชอบอยู่แล้วงานแบบนี้แนะนำให้ครับเพราะว่าทาง Union Pan เนี่ยเขาจัดหนึ่งงานนี้ขึ้นมาก็คือ One Stop Shopping Expo at พัทยาครับมีงาน3งานที่เป็นงานใหญ่เอาไว้ในงานเดียวเลยครับนั่นคืองาน Furniture Expo at พัทยา1งานครับที่รวบรวมเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เขารวบรวมมาจากผู้ประกอบการตัวจริงนะครับเป็นผู้ประกอบการโรงงานสายผลิตในสายของเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่แบบส่งออกเลยนะครับนำเฟอร์นิเจอร์มาจำหน่ายในราคาสุดคุ้มแล้วก็คุณภาพดีครับแล้วก็มีทั้งชุดห้องนอนชุดห้องรับแขกชุดรับประทานอาหารแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านมากมายครับสามารถไปเลือกกันได้นะครับจะเป็นโซนสำหรับออฟฟิศอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันจะเป็นโซนสวนก็มีด้วยมอบส่วนลดตั้งแต่ 40-80% นะครับแล้วก็มีงานแฟชั่นจิวเวลรี่บิวตี้เอ็กซ์โปแอดพัทยางานนี้สำหรับคนสายแฟชั่นโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีงานของกินอร่อยอร่อยเขารวบรวมร้านดังร้านเด็ดนะครับจากทั่วประเทศนะครับมาไว้ในที่เดียวงานนี้จัดขึ้นที่นี่ครับศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2ชลบุรีที่พัทยานี่แหละ 12-20 กันยายนนี้เท่านั้นครับ

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซล 19-20 กันยายนนี้
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แน่นอนว่าในช่วงเวลาชั่วโมงแรกของฟิล์มเองนะครับหลังช่วงเวลาหลังบ่าย2โมงนี่ก็จะมีช่วงของ Sunshine New Release ที่จะมีเพลงใหม่มาฝากทุกคนครับมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ดูหลายๆคนเลยนะฮะที่บอกว่าอาจจะรับฟังอยู่ในช่วงนี้วันนี้มีเพลงใหม่ครับมีทั้งงานจากซินซิงคูล่าที่นี่เลยคุณสกลรักนะเขาช่วยเลือกเข้ามานะครับเดี๋ยวเล่นให้แต่ว่าตอนนี้ทักทายหลายข้อความทาง LINE Official ก่อนเลยนะครับนะมีทักทายเข้ามาเมื่อต้นชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปูพัชรีนะฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณต๊อบแท็บคุณวรพัฒน์นะฮะคุณสุทาสินีนะครับสวัสดีนะคุณสุทาสินีแวะมาบอกว่าอยากฟังเพลงใหม่ครับแนะนำในช่วง Sunshine New Release นั่นคืองานจากหนุ่มๆไลแคนนะฮะก็มีเหมือนกันมีคุณนพวรรณนะครับบอกว่าอยากฟัง My Friend นะครับเป็นงานจากมาร์คลีจาก NCT นะครับได้เลยสวัสดีคุณแก้มนะครับสวัสดีคุณรุ้งคุณวรรณธนีคุณมิกุนะครับคุณใจเจ้าเอ๋ยนะคุณน้ำฝนนะครับมาขอเพลงบอกว่าตอนนี้ปูโต๊ะรอแล้วนะฮะใจเย็นๆเดี๋ยวเล่นให้สวัสดีคุณลิตาพัทครับคุณสิริวรรณาคุณโกโม่คุณอะอุ้มคุณบามคุณวนิดาคุณพินพินนะครับคุณมณีรัตน์นะฮะคุณพาราไดส์นะฮะคุณพาราไดส์มาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะฮะได้เลยครับคุณพาราไดส์เดี๋ยวฟิล์มลงทะเบียนให้นะครับสวัสดีแฟนคลับของพีพีกริดด้วยนะครับเหล่าเลิฟลี่นะครับแล้วก็สวัสดีคุณจูนคุณเจนะคุณเจก็ส่งเป็นรูปมาทักทายนะครับด้วย Golden Retriever นะฮะพร้อมกับบอกว่าขอเช็คลิสต์ของบิลกินหน่อยได้ไหมได้ครับสวัสดีคุณชอบกินไก่ทอด นะฮะโอ้โหชื่อเอาซะหิวเลยนะฮะคุณนุนิวฮะคุณชาบูครับคุณแอลคุณทีฟาคุณเพชรคุณบิลนะครับคุณออมมี่แล้วก็คุณจิมนะมาต่อกันที่1งานครับเพลงนี้คือเพลงใหม่จากซินซิงคูล่านะชื่อเพลงว่าขอบคุณนะครับ

ยังเป็นเสียงที่หลายคนรักนะฮะนี่คือเสียงของซินครับหรือว่าซินซิงคูล่านั่นเองนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าขอบคุณนะครับเป็นเพลงใหม่ที่ช่วยเลยเข้ามาในช่วงของ Sunshine New Release รวมถึงเพลงนี้จากมาร์คลีครับชื่อเพลงว่า My Friend ก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของ NCT นั่นเองครับ

0: และนี่คืองานที่คุณนพวรรณครับช่วยเลือกเข้ามานะฮะเพลงนี้คือมาร์คลีครับเพลงนี้คือผลงานของมาร์คลีชื่อเพลงว่า My Friend นะฮะหยิบมาแนะนำในช่วงของเพลงใหม่นะครับคุณผู้ฟังเพลงใหม่ช่วงนี้ปล่อยมาเยอะเหลือเกินนะฮะก็น่าสนใจหลายเพลงนะฮะมีอีกหนึ่งวงแล้วกันนะปกติช่วงนี้เราจะค่อนข้างได้มีโอกาสเปิดเพลงที่เป็นเพลงเดี่ยวโซโล่ของน้องๆครับมีนี่เลยเพลงเรียกว่าเป็น
1: Enjoy the day Enjoy the music
0: เป็นเพลงของวงบ้าง Lycan ครับซิงเกิลล่าสุดนี้คือ Oh my gosh หรือว่าหน้าไหว้หลังหลอกครับ

หนึ่งงานล่าสุดจากไลคันครับนี่คือหน้าไหว้หลังหลอกหรือว่าโอ้ my gosh เห็นหน้าใสๆทำไมใจร้ายจังเลยครับนี่คือหนึ่งงานที่ช่วยเลือกเข้ามานะครับจัดให้เรียบร้อยนะฮะบอกว่าเพลงมันมากลายเต้นก็ดีเหลือเกินนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสให้เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอนะฮะพร้อมกับแปะลิงก์นะฮะเป็น YouTube มาด้วยนะครับบอกว่านะน่าจะเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอได้นะครับข้อความจากคุณเคที่นะครับบอกว่าได้ฟังเพลง My Friend ของมาร์คลีด้วยนะครับมีคอนเทนต์หนึ่งนะมีคอนเทนต์หนึ่งที่เขาทำกับเพื่อนแล้วก็เซฟเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยว่าจะไปทำกับเพื่อนเหมือนกันนะฮะแชร์มาได้ครับอยากเห็นคอนเทนต์เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีคุณนพพวันนะครับบอกว่าหลังจากที่น้องออกจาก NCT น้องก็ไปเปิดค่ายของตัวเองทำเพลงเองเป็นเพลงมูดดีมากครับนะไม่น่าเชื่อว่าจะชอบเพลงนี้ทั้งๆที่ไม่ได้ติดตามเด็กน้อยเลยนะครับนั่นคือผลงานของมาร์คลีจาก NCT อย่าง My Friend ที่ช่วยเลือกเข้ามานั่นเองครับขอบคุณด้วยในชั่วโมงนี้ที่ช่วยเลือกเพลงแล้วก็แนะนำเพลงใหม่มาในช่วงของ Sunshine New Release แบบนี้ครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับทายสุภาไลเซนด้วยนะล่าสุดเดี๋ยววันที่19คุณผู้ฟัง19ถึง20นะฮะก็จะมีการเขาเรียกว่าพรีเซลนะเป็นงานโอเพนนิ่งนะครับก็ไปรับโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมกันได้นะครับเตรียมพบกับสุภาไลเซนส์ครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ทุกเซนเป็นคอนโดใหม่ของสุภาไลครับราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทนะห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้น 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรเลยนะครับพรีเซล 19 ถึง 20 กันยายนนี้แล้วก็พิเศษ 50 ท่านแรกนะเมื่อจองในงานรับฟรีเป็นเซตเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับมาสเตย์เคชั่นพร้อมปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในแบบของคุณได้19ถึง20กันยายนนี้ที่สุภาไลเซนพัทยาติดต่อเพิ่มเติม1720หรือ www.suphalai.com ได้เลยครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูอะไรกันต่อในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงคุณผู้ฟังก็ยังคงมีเพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามานะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เดี๋ยวฟิล์มมีเพลงใหม่เหมือนเดิมครับชั่วโมงหน้าเนี่ยพอเข้าหลังบ่ายสามโมงนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาวน้อยคนหนึ่งนะครับที่พยายามนี่จะลุ้นนะว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีเป็นผู้ที่มีดวงเฮงร่ำรวยหรือเปล่านะครับก็อยากจะเป็นเศรษฐีนีแน่ๆเลยนะครับใครอยากรวยใครอยากรวยนะครับคุณผู้ฟังนะสินะฮะชั่วโมงหน้ามีเพลย์ลิสต์ที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาเนี่ยเป็นหมวดเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความโชคดีนะครับความเฮงอะไรเงี้ยเป็นรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยมีเพลงที่ชื่อว่าหวยGuess to know ว่านะครับมีนักแสวงโชคคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าลองแกล้งนึกดูเล่นๆเพลงไหนที่เหมาะสมนะฮะชื่อเพลงไหนที่เหมาะสมจะเปิดในวันที่เราต้องลุ้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนนี้คือหนึ่งงานล่าสุดครับจากจอห์นเลเจนด์ชื่อเพลงว่า Daylight

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: หนึ่งงานจากพี่ออสปลาโมนนะครับนี่คือคิดถึงจังมาแห่หน่อยครับหนึ่งงานที่ช่วยเลือกเข้ามาแล้วก็ให้เปิดให้ในช่วงต้นชั่วโมงนี้นะครับบ่ายสามโมงกับ17 นาทีชั่วโมงนี้ครับก็มีหมวดเกี่ยวข้องกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลแหละคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงไหนกันบ้างครับส่งหากันได้เลยนะฮะมีทั้งหวยนะครับจากเกสโนวาที่ได้แม่น้ำหนึ่งครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยมีงานจากเอเชียเซเว่นที่ตอบตัวของหลายๆคนได้ดีเหลือเกินนั่นคือนักแสวงโชคนะครับมีรางวัลที่1 นะครับจาก Firster Afterter ฮะขออภัยนะครับนั่นคือรางวัลที่1เพลงนี้เราก็จะได้ฟังด้วย
1: GOT7
0: นึกถึงเพลงไหนอีกบ้างไหมฮะส่วนต้นชั่วโมงอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากก็คือ So Lucky จาก GOT7 นะฮะหวังว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้โชคดีด้วยกันนะครับ

จากเอเชียโซเว่นครับนี่คือนักแสวงโชคนะคุณผู้ฟังนะฮะนี่คือเพลงที่คุณช่วยเลือกเข้ามานะฮะตรงกับวันที่16ของเดือนนะฮะก็จะเป็นวันที่เราก็อยากจะเป็นผู้โชคดีกันทั้งนั้นใช่ไหมคุณผู้ฟังถามมาว่าผมแบบเคยเป็นผู้โชคดีในด้านนี้หรือเปล่าคือต้องบอกว่าไม่เคยเลยครับศูนย์ครั้งคือไม่ค่อยได้ซื้อด้วยแหละไม่ค่อยได้ซื้อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะมีโชคในเรื่องของการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าไหร่ครับขนาดจำได้ว่าเคยไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีดวงทางนี้เลยอยากได้ต้องทำเองต้องหาเองเท่านั้นดูสิเห็นไหมซับซ้อนไปในขนาดหมอดูยังบอกเลยอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนหน้าคือหวยครับงานจากแม่น้ำหนึ่งนะครับที่มาฟีเจอริ่งกับ Guest Nova แล้วก็มี Lucky One จาก EXO นะฮะมี Further ครับรางวัลที่1หรือว่าแจ็คพอตนะฮะโหคิดถึงคำว่าแจ็คพอตมากเลยอ่ะแจ็คพอตแตกอะไรเงี้ยใครเกิดทันบ้างเดี๋ยวเบรกครู่นึงกลับมาช่วงหน้าเรามีเพลงที่คุณผู้ฟังครับช่วยเลือกเข้าแหม3เพลงด้วยกันนะครับแล้วก็น่าสนใจทั้ง3เพลงเลย

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ส่วนในเบรกสุดท้ายนะครับมี2เพลงนะครับเริ่มที่เพลงไหนก่อนดีล่ะดูจากเพลงที่คุณช่วยเลือกเข้ามาครับมี1เพลงที่เราไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับมีคุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามานะครับเป็นงานจากต้นนะครับแล้วก็ First One นะฮะเพลงนี้ชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบ

0: ชอบเธอ
1: และนี่คือหนึ่งงานจากเติ้ลมัตติมันแล้วก็เฟิร์สวันนะฮะนี่คือชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบนะฮะชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ยังคงเปิดที่จะรับคำตอบสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing ด้วยนะครับไปดูโจทย์ได้ที่ Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand นี่เลยนะครับท้ายชั่วโมงนี้ครับ1งานที่คุณช่วยเลือกเข้ามาเนี่ยเป็นผลงานจากซีซั่น5ที่ได้ศิลปินนะครับจากเฟลโลมาช่วยแต่งเนื้อเพลงให้ด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยพูดถึงอยากอินเพลงรักนะครับก็คือเพลงที่พูดแทนหัวใจนะหัวจิตหัวใจคนโสดนี่แหละที่กำลังเฝ้ารอใครสักคนนะครับที่จะทำให้เพลงรักในโลกนี้นั้นมันมีความหมายมากขึ้นนะฮะคือแบบเพลงรักน่าสนใจเพลงรักที่ดีมันมีมากมายใช่ไหมครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากฟังเพลงนั้นให้มันอินมากขึ้นถ้ามีใครสักคนเพิ่มเข้ามามันก็คงดี
2: เออใช

0: นังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจกโนว์ฮาว Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จฉันแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: by Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

และสุดจากโบกี้ไลออนนะฮะนี่คือนาฬิกาทรายครับหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่ามีรีเควสต์และส่งคะแนนมาให้เพลงนี้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เพลงนี้ก็อยู่ในอันดับที่1ครับในชาร์ตของเราครับ Sunshine Top 20นะฮะก่อนหน้าคืองานจากตะนพวิทย์นะครับชื่อเพลงว่าลัดป่าฝ่าดงนะครับก็จะมีความเหนือหน่อยนะฮะเป็นภาษาเหนือแบบว่าผสมผสานกันได้ลงตัวทีเดียวนะครับมีคุณก็ไทยฟู้ดนะครับช่วยเลือกเพลงนี้แล้วก็พร้อมข้อความบอกว่าส่งให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นแฟน Sunshine Radio ทุกคนเลยนะครับผมเลือกเพลงนี้มามอบให้สำหรับลัดป่าฝ่าดงนะฮะชั่วโมงนี้ครับมีข้อความทาง LINE Official มาตั้งแต่ช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะด้วยความอดครวญนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ผู้โชคดีไม่เป็นไรนะฮะมีเพลงไหนที่พอปลอบใจบ้างได้ไหมฮะบางคนบอกว่าหมดแรงแล้วก็ไม่มีสติแล้วค่ะตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าลงทุนไปเยอะนะครับบอกว่าขอเพลงฮิวใจหน่อยได้ไหมโดนกินเอ็นดูอ่ะมีคุณนุ้ยนะฮะคุณนุ้ยส่งเพลงนี้เข้ามาเรามาเปลี่ยนจังหวะด้วยดนตรีกันแล้วกันนะฮะโอ้ละหนอหวยกินไม่ใช่โอ้ละหนอ my love

0: หนึ่งงานจากเกช่าครับก่อนหน้าคืองานจากพี่ปามี่แล้วเพลงที่คุณนุ้ยช่วยเลือกเข้ามานั่นคือโอ้ละหนอ my love นะฮะมีคนคิดถึงเพลงนี้เหมือนกันนะฮะงานจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับขอบคุณคุณนุ้ยด้วยนะส่งเพลงนี้เข้ามาครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับทาง Union Pan นะครับแล้วก็งานที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้จนถึงวันที่20กันยายน2569นะครับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2นั่นเองครับก็คืองานที่ชื่อว่า One Stop Shopping Expo at พัทยานะครับงานใหญ่ที่มี3งานที่น่าสนใจไว้ในงานเดียวครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปแอดพัทยานะครับงานแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โปนะครับใครชอบเฟอร์นิเจอร์ไปเดินดูได้เลยครับต้องบอกว่าครั้งนี้เขารวบรวมเป็นผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่นะครับแบบส่งออกเลยนะฮะคุณภาพดีแต่ว่าราคาก็น่าสนใจมากๆครับงานนี้เขาจะลด 40-80% เลยนะใครมองหาเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับของตกแต่งภายในบ้านต่างๆจะเป็นออฟฟิศก็มีเหมือนกันจะเป็นโซนสวนก็มีเหมือนกันนะครับชุดห้องนอนชุดห้องรับแขกชุดห้องรับประทานอาหารมีครบเลยนะครับไปเดินกันได้ส่วนใครสายแฟชั่นก็มีงานแฟชั่นจิวเวลรี่บิวตี้แอนด์เอ็กซ์โปด้วยนะครับแล้วก็เอาใจสายกินครับใครที่เป็นชอบความสุขทางการกินอยู่แล้วนะครับงานนี้คุณจะมีความสุขมากเพราะว่ามีหลากหลายร้านอาหารที่เขารวบรวมครับร้านเด็ดเมนูดังเอาไว้ในที่เดียวเลยพบกับอาหารคาวหวานของกินเล่นแล้วก็สินค้าแปรรูปเมนูยอดนิยมมากมายครับมาเดินเที่ยวชิมช็อปไปด้วยกันได้ที่นี่ครับตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2ครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: number 4
1: เธอเก่งที่ทำให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าเธอเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนลมหาย
0: นัมเบอร์3

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ช่วงนี้ใครที่สนใจอยากที่จะมาท่องเที่ยวครับในโซนศรีราชานะครับมีที่พักมาฝากนะฮะบางทีอยากที่จะมาเที่ยวแหละแต่ไม่รู้จะไปพักที่ไหนดีครับแนะนำที่นี่เลยนั่นคือโรงแรม Pacific Park Hotel นะอยู่ติดถนนสุขุมวิทครับเดินทางสะดวกมากเข้าถึงง่ายที่จอดรถรองรับมากมายแล้วเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคือพักที่ศรีราชากับทางโรงแรมนะครับจ่ายแค่ 1,599 บาทก็เอาอยู่แล้วครับจะมี2 type ให้เลือกก็คือสตูดิโอนะครับ 1,599 บาทแล้วก็ดีลักซ์1,899 บาทก็จะมีbreakfast สำหรับ2ท่านด้วยนะจุดเด่นที่นี่พักสบายแล้วก็ทำเลดีครับทำเลจะอยู่ใจกลางศรีราชาเลยเดินทางง่ายเดินทางเข้าถึงสะดวกมากมีที่จอดรถรองรับเพียงพอแล้วก็มีบริการรถกอล์ฟรับส่งในโซนศรีราชานครด้วยนะครับแล้วก็จะมีดีลเนี้ยกดได้เฉพาะช่วงนี้นะครับสามารถที่จะจองได้เลยตลอดเดือนกันยายนครับติดต่อเพิ่มเติม0383286600หรือ0863286025 7นะฮะ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ตอนนี้ในช่วงของการ Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaชวนมาชิงตั๋วภาพยนตร์นะครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing นะครับช่วงนี้แน่นอนครับว่าสามารถที่จะส่งคำตอบได้ตอนนี้เลยนะครับใครรู้คำตอบอยู่แล้วส่งมาส่งมามี2ช้อยใช่ไหม SFA แล้วก็ SFB นะครับน่าจะเป็นข้อไหนในสัปดาห์นี้นะครับจากภาพยนตร์3เรื่องที่เราหยิบมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเรื่องแรกก็คือ Henry's First Date นะครับจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เป็นแนวรอมคอมโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่นำแสดงโดยพี่ณเดชน์คุกิมิยะนะครับน้องนิชาจาก G Idol มีพี่กิ๊กเกียรติกิจเจริญนะครับแล้วก็พี่เบิ้ลปทุมราชกำกับโดยคุณเมธราธรนะครับก็เป็นแนวรีเมคคุณผู้ฟังนำเอาภาพยนตร์เรื่องดังนะครับจากอดัมแซนเดอร์แล้วก็ดรูว์แบร์รี่มอร์ก็คือ50 First Date นะครับมารีเมคใหม่แล้วก็สลับกันนิดนึงจากดรูว์แบร์รี่มอร์เนี่ยที่เป็นนักแสดงเป็นนางเอกใช่ไหมในภาคแรกนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วโอ้โหเกิน10ปีแน่นอนนะฮะ10 20ปีได้ละมั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยดูบริมอร์ก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นนางเอกจำความจำเสื่อมนะเป็นความจำระยะสั้นเสื่อมอะไรเงี้ยครั้งนี้สลับกันพระเอกก็คือพี่ณเดชน์เนี่ยความจำเสื่อมบ้างลองไปดูได้ครับว่าถ้าเกิดเป็นในรีเมคเวอร์ชันภาษาไทยได้นักแสดงแบบนี้จะสนุกถูกใจคุณหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่อง White Dragon Action Fantasy นะครับมีความ Adventure Sci-Fi แล้วก็กำกับโดย Aaron Sane แล้วก็ Sean Sane นะครับกำกับเรื่องนี้นะครับ2ผู้กำกับเลยนะครับแล้วก็นักแสดงก็จะได้ทั้ง Jason David Frank Aaronเซนนะครับเจสันฟาวนะครับมาแสดงในเรื่องนี้เข้าฉาย17กันยายนนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่ชื่อว่า It End หรือสิ้นสุดนะฮะแนวดราม่าระทึกขวัญสยองขวัญ นะครับที่นำแสดงโดยฟินิฮันยุนนะครับแล้วก็อากิระแจ็คสันและโนอาทอสกำกับโดยผู้กำกับอย่างอเล็กลุนหล่อมนะครับเข้าฉายวันพรุ่งนี้ครับ17กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะคำถามของเราคือถามว่านักแสดงนะครับอย่างน้องนิชาจาก G Idol นะเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไหนครับระหว่าง SF ข้อ A อ้ายคนหล่อลวงหรือ SF ข้อ B ครับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เลือกได้แล้วส่งคำตอบได้เลยครับ SF A หรือ B ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อนะครับส่งมาที่ LINE @sunshineradio ได้เลยครับ
2: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

หนึ่งงานจากนุนิวชวรินทร์นะฮะนี่คือคาตานะครับได้พี่โบกี้ไลออนมาร่วมแต่งแล้วก็ร้องเพลงฟีเจอริ่งกับคุณน้องนุนิวด้วยนะครับนะไข่มุกแห่งเอเชียคนนี้นะครับที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับในช่วงของ31ตุลาคมใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2แล้วนะครับ Born to be นุนิวคอนเสิร์ตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดไว้เรามาเล่าดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้เก็บคะแนนให้นุนิวก่อนนะครับขอบคุณด้วยกับทาง Union Pan ครับคุณผู้ฟังจะมีงานที่ชื่อว่า One Stop Shopping Expo นี่แหละที่ยังคงแนะนำคุณผู้ฟังเลยเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ลด 40-80% นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนะครับจะจัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยาหาไม่ยากเลยคุณผู้ฟังครับมี3งานด้วยกันคืองานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปนะครับไปเดินเลือกเดินดูที่นี่ได้เลยครับเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาขนกันมาจากผู้ผลิตรายใหญ่นะครับเป็นโรงงานผู้ประกอบการผู้ผลิตส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของประเทศไทยแต่จะมาอยู่ที่นี่นำสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็ลดสูงสุด 40-80% ครับงานแฟชั่นจิวเวลรี่บิวตี้เอ็กซ์โปแอดพัทยาเอาใจสายแฟชั่นมากๆสำหรับงานนี้แล้วก็เอาใจสายกินด้วยนะครับสำหรับงานฟู้ดเอ็กซ์โปนะครับแอดพัทยาที่เขามอบความอร่อยจากหลากหลายร้านนะครับเมนูเด็ดแล้วก็ร้านดังจากทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวงานนี้จะมีทั้งของกินของคาวของหวานของกินเล่นเยอะแยะมากมายครับไปเดินเลือกกันได้นะเอาอาจจะไปเลือกของกินก่อนก็ได้เลยอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็ไปเดินเลือกของแบบมีโปรโมชั่นให้ถึง 80% ผมว่ามีความสุขที่สุดแล้วล่ะบางคนชอบของกินก็ไปเดินกินบางคนชอบโปรโมชั่นก็ไปงานนี้ได้ครับบางทีเราจะซื้อเนี่ยเราซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าโปรโมชั่นมันก็ไม่ได้มีทุกที่หรอกครับถ้าคุณชอบช้อปปิ้งโปรโมชั่นคือสิ่งที่จะฮีลคุณไปงานเหล่านี้ได้เลยครับย้ำนะช่วงวันคือถึง20กันยายนนี้ครับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2นะครับOne Stop Shopping Expo at Pattaya ครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซล 19-20 กันยายนนี
2: ้พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูแลกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับชั่วโมงนี้ผมทิ้งท้ายไว้กับงานใหม่จาก ETC นะครับเพลงนี้คือ Sweet เหมือนก่อนรวมถึง Bruno Mars I Just Might นะครับ

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจาก The Moon Will Always Be With Me นะฮะนี่คือซูลูปากาตาปาเฮนะฮะก็เป็นเพลงรักแหละคุณผู้ฟังจริงๆแล้วบางทีพอเราเห็นชื่อเพลงนะเราก็อยากที่จะคลิกเข้าไปฟังใช่ไหม feeling แบบคลิกเบสอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปฟังดูโอ้โหเพลงนี้ความหมายดีครับซูลูปากาตาปาเฮนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงดีที่คุณสามารถส่งต่อให้ใครที่คุณรู้สึกดีได้เหมือนกันครับก่อนหน้าหนึ่งงานจากคุณท็อปจิรพัฒน์นะฮะนั่นคือ Say My Name ครับเป็นงานจากเดดดี้นิชาวแล้วก็ได้โคบี้ไบรอันมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งงานที่เคยประกอบเรื่องพี่โชนแล้วก็น้องน้ำนะครับนั่นคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเองนะครับมีคุณผู้ฟังนะครับคุณน้ำค้างในคุณน้ำค้างเขาจะอยู่ในย่านพระประแดงนะฮะเป็นสาวพระประแดงนะครับน่าจะต้องเคยดูลิเกหรือเปล่าในโซนนั้นนะฮะในโซนแบบภาคกลางอะไรเงี้ยที่จะมีแบบมโหสถอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะวันนี้หยิบเอา1งานครับที่ชื่อว่าดาวร้ายนะครับมาฝากให้ดูให้ฟังนะครับ แม่ยกนะให้แม่ยกฟังนะครับก็คือเป็นงานจากน้องซีดีกันทีนะครับได้มายราบมาร่วมฟีเจอริงด้วยแต่ที่ผมเนี่ยเห็นเพลงนี้แล้วนึกถึงคุณน้ำค้างเพราะว่ามีแบงค์สอนรามน้ำเพชรมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะฮะ

0: หนึ่งงานสากลจาก Ellie Goulding ครับนี่คือ Love Me Like You Do นะฮะแล้วก็มีคุณหมวยหยกนะครับช่วยเลือกเพลงของ The Chainsmoker นะครับ Crosser ที่ได้ Halsey มาร่วม featuring ด้วยครับเพลงใหม่ครับแนะนำคุณผู้ฟังไปนั่นคือดาวร้ายก่อนแน่ก็คือ CD กันทีครับไมราบแล้วก็มีแบงค์สอนรามน้ำเพชรมาร่วม featuring ด้วยนะอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามานะครับนั่นคือคุณเขียวนะฮะคุณเขียวบอกว่าอย่าฟังงานจาก The Year ครับ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Free สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1พร้อมโปรซื้อคู่สุดคุ้มลดสูงสุด 20% คุ้มต่อกับสิทธิพิเศษจาก Joy Member พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ Design for Better Living ที่ Index Living Mall
2: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Free สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1พร้อมโปรซื้อคู่สุดคุ้มลดสูงสุด 20% คุ้มต่อกับสิทธิพิเศษจาก Joy Member พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ Design for Better Living ที่ Index Living Mall
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากเฟลโลเฟลโลนะครับนี่คือรักที่พอดีนะฮะเพลงใหม่เลยแล้วก็ก่อนหน้าก็คือรักมือสองงานจาก Bedroom Audio ครับแล้วก็มีเพลงมาฝากครับเป็นงานใหม่นะสัญชัย New Release 1เพลงในช่วงเย็นครับเธอคือสิ่งที่สวยงาม Miss Unique นะฮะเป็นงานจาก Tattoo Color ครับแล้วก็มี Someday สักวันหนึ่งจาก One and Dove ด้วยต้องร่ำลากันแล้วนะฮะในช่วงเย็นนะครับหวังว่าจะมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเป็นเพื่อนกันวันละ4ชั่วโมงกับฟิล์มได้ที่นี่สัญชัยRadio Good Life Good Music นะครับทิ้งท้ายกับงานจากอิงวรันธรนะครับเพลงนี้เล่นให้กับคุณหนึ่งนะฮะก็ร่ำลาไปด้วยเพลงนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับกลับบ้านด้วยความปลอดภัยมีมื้อเย็นที่อร่อย Have a good day ครับ

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: หากพื้นน้ำผิวคู่พื้นฟ้าไม่เปลี่ยนแปลไปตาม
2: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต
4: We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
5: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
4: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
6: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
4: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
7: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
8: สายๆนัดคุยงานต่อ
7: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
8: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
7: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
8: Grab Abide Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม 097-250-9361 Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกรฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมGrab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460607และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสียมด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ vcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Life and Health Life and Health
1: กรดไฮยาลูรอนิกเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราตามธรรมชาติพบมากบริเวณดวงตาและข้อต่อเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างของผู้ที่สนใจเรื่องความงามเพราะคุณสมบัติที่ดีต่อผิวในการอุ้มน้ำได้ดีจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นรักษาความชุ่มชื้นทำให้ผิวเต่งตึงมีชีวิตชีวาป้องกันริ้วรอยโดยเฉพาะร่องแก้มและรอบดวงตาที่มักเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะไฮยาลูรอนิกแอซิดสามารถสร้างขึ้นมาได้ที่น้ำได้ดีจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นรักษาความชุ่มชื้นทำให้ผิวเต่งตึงมีชีวิตชีวาป้องกันริ้วรอยโดยเฉพาะร่องแก้มและรอบดวงตาที่มักเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะไฮยาลูรอนิกแอซิดสามารถสร้างขึ้นมาได้ที่บริเวณน้ำได้ดีจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นรักษาความชุ่มชื้นทำให้ผิวเต่งตึงมีชีวิตชีวาป้องกันริ้วรอยโดยเฉพาะร่องแก้มและรอบดวงตาที่มักเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะไฮยาลูรอนิกแอซิดสามารถสร้างขึ้นมาได้ที่บริเวณและเสริมการสร้างคอลลาเจนสำหรับผิวอายุ30ขึ้นไปหากต้องการเสริมเกราะปกป้องผิวคงความอ่อนเยาว์จำเป็นต้องดูแลทั้งคอลลาเจนเพื่อเสริมโครงสร้างของผิวให้สมบูรณ์แข็งแรงและป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ดีที่สุดค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวโทรมไม่เด้งผิวขาดน้ำแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะขึ้นและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีไฮยาลูรอนจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นได้เร็วขึ้น
0: ไลฟ์แอนด์เฮลท์ไลฟ์and hair

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
3: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Good life, good music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: Sunshine Radio
1: สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: Sunshine Radio
1: สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

0: Sunshine Radio The best one hit music
1: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุ Sunshine Delight 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ 038-424-501-2

0: จำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
1: Sunshine Top of the Week
2: Healthy Tips
3: Remind on Weekend
0: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
4: จนวันนี้นะคะมี
5: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
6: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
0: แล้วไหนจะ
7: คนที่เขาแข็งแรงน
8: ี้ฝันปันน้ำใจ
9: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
0: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music. Sunshine
4: Radio.
3: Sunshine
4: Radio. Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ไมออนวีคเอนด
1: ์คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
2: จะวันนี้นะคะมี
3: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
4: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
5: คนที่เขาแข็งแรงน
6: ี้ฝันปันน้ำใจสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music. Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: การที่เธอยอมให้เราเป็นคนคอยปลอบไม่ได้แปลว่าเธอจะรักเรา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2
11: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know how now showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: Yeah, it's your boy. That's right.

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

Good Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์